0: ทางราชการได้จัดให้มีการถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายมหาราชประจำทุกปีณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายมหาราชวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเวลา 9:00 น.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีผู้แทนพระองค์เดินทางโดยรถยนต์ประเทียบจากกรุงเทพมหานครไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีเวลา 11:00 น.วางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแล้วเดินทางกลับการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569
1: ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทยและนำเข้าปลากระพงอย่างเป็นทางการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของทั้งสองประเทศร่วมกันตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อให้ทันเปิดตลาดในวันที่30กรกฎาคมนี้
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการว่าภาพรวมเป็นที่น่าพอใจหลายประเด็นที่เป็นปัญหาค้างๆมานานสามารถหาข้อยุติร่วมกันได้โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวรวมถึงการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งของไทยและนำเข้าปลากระพงของมาเลเซียทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงและกำหนดให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันขณะที่ด้านความมั่นคงเห็นพ้องเร่งเดินหน้าการสร้างสันติภาพและสันติสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ผ่านการหารือและสร้างความเข้าใจระหว่างคู่เจรจาและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงนอกจากนี้ยังบรรลุข้อตกลงความเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเปิดให้ภาคธุรกิจและประชาชนใช้ถนนเชื่อมต่อสเกลแห่งใหม่กับด่านบุกิจไกยูฮิตัมเป็นทางการวันนี้เป็นวันแรก
3: หลายๆเรื่องที่ค้างคามาก็สามารถหาข้อสรุปได้ที่จะทำเป็น MOU ข้อตกลงทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการลงนามนะครับก็เรื่องการท่องเที่ยวเรื่องของสินค้าที่เป็นปัญหาก็คือการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียนะครับทุกข้อตกลงไปแล้ว
2: ด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าไทยและมาเลเซียได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือมาตรการการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชเพื่อให้การแก้ไขปัญหาส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์และนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียแล้วขณะนี้เจ้าหน้าที่ทั้งสองประเทศเร่งดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยโดยฝ่ายไทยจะเข้าตรวจสอบแหล่งเลี้ยงปลากระพงในมาเลเซียว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ขณะที่กระทรวงเกษตรและความมั่นคงอาหารมาเลเซียจะทำการสุ่มตรวจตัวอย่างกุ้งจากไทยซึ่งทุกภาคส่วนกำลังเร่งเตรียมความพร้อมเพื่อให้ทันกำหนดการเปิดตลาดในวันที่30กรกฎาคมนี
4: ้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับก็ได้มีการพูดจาตกลงกันไปเมื่อวันที่1ที่ผ่านมานะครับซึ่งผลการตกลงนั้นก็จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นเดือนนี้
2: สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้จะสร้างประโยชน์ให้แก่เกษตรกรและผู้บริโภคของทั้งสองประเทศโดยเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นส่วนผู้บริโภคจะได้ซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลงซึ่งถือเป็นความสำเร็จในการผลักดันเศรษฐกิจระดับฐานรากของทั้งสองฝ่ายให้เติบโตร่วมกันผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการบริหารจัดการน้ำและกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนป้องกันและรับมือภัยพิบัติเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุด
5: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการบริหารจัดการน้ำและตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำร.1 อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมมอบนโยบายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เตรียมความพร้อมป้องกันและรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนและระยะนี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดสงขลาเคยได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างหนักเมื่อปีที่ผ่านมารัฐบาลจึงได้ถอดบทเรียนนำมาปรับใช้ในการวางแผนและเตรียมความพร้อมไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนให้มากที่สุดสำหรับงบประมาณเพื่อการแก้ไขปัญหาอุทกภัยยืนยันว่าไม่ได้มุ่งแก้ไขปัญหาเฉพาะในจังหวัดสงขลาหรืออำเภอหาดใหญ่เท่านั้นแต่ครอบคลุมถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมดที่ประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำทุกปีส่วนประเด็นการปรับลดงบประมาณในบางโครงการขอให้เป็นไปตามการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6: ขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลไม่ได้แบบนั่งรอว่ามันท่วมแล้วก็จะมานะครับแต่ว่าเราก็มาเตรียมการป้องกันให้มากที่สุดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ
7: เพราะไม่พี่น้องไม่ต้องกังวลทางกรมชลประทานเขาได้เตรียมการซ่อมแซมนะครับงบประมาณก็คงต้องใช้งบกลางนะครับที่จะเอามาป้องกันปัญหาที่ปัญหาน้ำที่จะเกิดขึ้นไปในสิ้นปีนี้นะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากรมชลประทานนำเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าปรับปรุงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมอาทิเสริมแนวคันดินในจุดเปราะบางซ่อมแซมผิวถนนเรียบคลองในจุดวิกฤตกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงขุดลอกตะกอนดินในบางช่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรองรับสถานการณ์ฝนในปีนี้และลดความเสี่ยงรวมถึงผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้โดยปภ.ได้ประสานแจ้งจังหวัดเสี่ยงและศูนย์ปภ.เขตในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือรวมทั้งให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราววาสนาตระเกตรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งอุดช่องว่างป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 7-12 วัน
8: นายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และถนนซุดบริเวณวงเวียนใหญ่มีทิศทางที่ดีขึ้นโดยทีมงานได้เพิ่มเครื่องจักรเพื่อเร่งอุดช่องว่างให้ได้มากที่สุดและมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบทุกๆ30นาทีสำหรับระยะเวลาในการอุดรอยรั่วเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 7-12 วันส่วนแนวทางการเยียวยาผู้เสียหายมีประกันภัยภาพบังคับของผู้ประกอบการในการชดเชยและเยียวยาม
9: ันมีบางจุดแหละที่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับในการอุดช่องโหว่อุดรูรั่วตรงนั้นโดยเบื้องต้นเนี่ยก็น่าจะประมาณอยู่ที่ 7-12 วันกระทรวงคมนาคมก็ได้กำกับดูแลนะครับกำชับแล้วก็ติดตามในเรื่องของการแก้ปัญหาในทุกขั้นตอน
8: นายกาศพจนอุดมธรรมพักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.กล่าวว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการลดการรั่วซึมของน้ำและทรายในอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้โดยใช้เทคนิคทางวิศวกรรมพร้อมจัดตั้งศูนย์ประสานงานไว้บริเวณจุดเกิดเหตุเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถไปแจ้งขอความช่วยเหลือได้ขณะที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ทุกหน่วยในสังกัดปฏิบัติการเตรียมแผนเผชิญเหตุบุคลากรและทรัพยากรให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดกรณีดินสุดตัวพร้อมเฝ้าระวังท่อและระบบจ่ายน้ำประปาโดยได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำไว้รองรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั่วบริเวณวงเวียนใหญ่และพื้นที่สาขาการกรุงเทพมหานครจัดกำลังเจ้าหน้าที่20นายประจำพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารซึ่งปัจจุบันยังไม่พบความผิดปกติทั้งนี้ในพื้นที่เขตคลองสานมีอาคารที่อยู่ในรัศมีเฝ้าระวังและอยู่ในประกาศขอความร่วมมือให้ออกจากอาคารจำนวน3อาคารมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ166คนจึงได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้ที่วัดพิชยาติการามวรวิหารปริญญาวิทย์เปลี่ยนสมบูรณ์รายงาน
0: กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมและหอการค้าไทยส่งเสริมให้ผู้พ้นโทษมีงานทำเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงตั้งเป้าภายในปีนี้ต้องมีการจ้างงานไม่น้อยกว่า500คน นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ระหว่างกระทรวงแรงงานกระทรวงยุติธรรมหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการ

0: มีงานทำให้แก่ผู้พ้นโทษผู้อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติและเด็กเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาณเรือนจำกลางคลองเปรมกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่ากระทรวงแรงงานมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้พ้นโทษและเยาวชนที่เคยหลงผิดได้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงเพราะการมีงานทำคือจุดเริ่มต้นของการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่าและช่วยลดการกระทำผิดซ้ำผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือการแนะแนวอาชีพการจัดหางานและการส่งเสริมอาชีพอิสระพร้อมประสานภาคเอกชนเปิดรับแรงงานโดยพิจารณาจากศักยภาพมากกว่าอดีตของบุคคลโดยตั้งเป้าผลักดันผู้พ้นโทษและกลุ่มเปราะบางเข้าสู่การจ้างงานไม่น้อยกว่า500คนภายในปี2569
1: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกยกระดับมาตรการคุมเข้มการส่งออกสมุนไพรควบคุมสกัดกั้นขบวนการลักลอบซุกซ่อนกัญชาเดินทางออกนอกประเทศนายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าจากกรณีที่ยังคงพบการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศอย่างต่อเนื่องทางกรมจึงได้เร่งปรับเปลี่ยนมาตรการจากเดิมที่เน้นการตรวจค้นที่หน้าด่านสนามบินมาเป็นการสกัดกั้นตั้งแต่ต้นทางโดยจะทำการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตส่งออกจากระบบ DTAMNEX เข้ากับระบบ National Single Window ของกรมศุลกากรซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบเอกสารแจ้งรายละเอียดการส่งออกหรือแบบพท.32ได้แบบเรียลไทม์เพิ่มประสิทธิภาพในการจับกุมขบวนการใช้เอกสารปลอมด้านบทลงโทษสำหรับผู้ที่กระทำความผิดลักลอบนำกัญชาออกนอกราชอาณาจักรกรมศุลกากรได้เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน10ปีและปรับในอัตรากิโลกรัมละ 30,000 บาท
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ MRT สายสีน้ำเงินตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569เป็นต้นไปรฟม.ปรับลดอัตราค่าโดยสารในบางช่วงการเดินทางสูงสุด1บาทต่อเที่ยวโดยค่าโดยสารใหม่เริ่มต้นที่17บาทสูงสุด44บาทจากเดิม45บาทสำหรับการเดินทาง6 80และ12สถานีขึ้นไปนอกจากนี้ผู้สูงอายุได้รับส่วนลดค่าโดยสาร 50% ขณะที่เด็กมีความสูงไม่เกิน120ซมและผู้พิการยังคงได้รับยกเว้นค่าโดยสารเพื่อช่วยลดค่าใช้ในการเดินทางให้ประชาชนและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลาริดาพรุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์โซกาดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่ารัฐบาลอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากอิสราเอลโจมตีโครงสร้างพื้นฐานหากอิสราเอลโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในดินแดนของอิหร่านขณะเดียวกันนายอิสราเอลแคทรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลกล่าวว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF พร้อมที่จะกลับมาดำเนินปฏิบัติการทางทหารในอิหร่านอีกครั้งเพื่อขจัดภัยคุกคามจากศัตรูความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีกันอีกครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแม้ว่าทั้งสองฝ่ายได้ลงนามบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันเมื่อเดือนที่แล้ว
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนที่คาดการว่าไต้ฝุ่นพายุไต้ฝุ่นบาวีจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่เมืองเหมินโจวมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนในช่วงดึกของวันนี้ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มส่งผลให้ทางการจีนต้องประกาศปิดการศึกษาสถานศึกษาห้างสรรพสินค้าและสถานที่ท่องเที่ยวในหลายพื้นที่ของประเทศอาทิกรุงปักกิ่งมณฑลเหอเป่ยและเขตปกครองตนเองมองโกเลียนอกจากนี้ยังให้ประชาชนในกรุงปักกิ่งเกือบแสนคนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะเดียวกันสำนักงานควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งแห่งรัฐของจีนประกาศใช้แผนรับมือฉุกเฉินระดับ2ซึ่งเป็นระดับสูงสุดอันดับ2จากทั้งหมด4ระดับเพื่อรับมือเหตุน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีในมณฑลเจ้อเจียงและมณฑลฝูเจียน
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐ4คนจากพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าพวกเขาบรรลุข้อตกลงกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการเดินหน้าผลักดันร่างกฎหมายคว่ำบาตรประเทศต่างๆที่ยังคงซื้อน้ำมันจากรัสเซียซึ่งถือเป็นการเปิดทางให้รัฐบาลสหรัฐเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียจากการทำสงครามในยูเครนซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า4ปีอย่างไรก็ตามบรรดาสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างกฎหมายฉบับนี้ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสัญญาณที่บ่งชี้ว่าผู้นำสหรัฐมีความไม่พอใจต่อรัสเซียมากขึ้นจากการที่รัฐบาลรัสเซียยังคงไม่สามารถเจรจากับยูเครนเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันได้
1: ประธานาธิบดีโบลาทินูบูผู้นำไนจีเรียออกแถลงการที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของไนจีเรียช่วยเหลือเด็กนักเรียนและครูรวมกัน49คนที่ถูกกลุ่มติดอาวุธโบโกฮารามลักพาตัวออกจากโรงเรียน3แห่งในรัฐโอโยทางตะวันตกเฉียงใต้ของไนจีเรียเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาได้สำเร็จแล้วนอกจากนี้ยังจับกลุ่มสมาชิกกลุ่มติดอาวุธโบโกฮารามจำนวน8คนที่เป็นผู้ก่อเหตุดังกล่าวอีกด้วยทั้งนี้กลุ่มติดอาวุธโบโกฮารามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มก่อการร้าย IS ก่อเหตุลักพาตัวเด็กนักเรียนจำนวนมากเพื่อเป็นเครื่องมือสร้างความหวาดกลัวมานานหลายปีโดยเหตุการณ์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดเกิดขึ้นในเดือนเมษายน2557เมื่อกลุ่มดังกล่าวก่อเหตุลักพาตัวเด็กนักเรียนหญิงจำนวน276คนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในเมืองชิบอกในรัฐบอโนทางตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายสเปนเอาชนะเบลเยียม2ประตูต่อ1สเปนแพ้คราบรองชนะเลิศไปเจอกับฝรั่งเศสในคืนวันที่14กรกฎาคมนี้เทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ Hall of Fame Open ที่เมืองนิวพอร์ตสหรัฐอเมริกาในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2มนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ164ของโลกและมือวางอันดับ6ของรายการโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมหัวชนะลีอาหม่านักเทนนิสเจ้าถิ่นไปแบบขาดลอย 2-0 เซต 6-2 และ6-3มนัญชยาผ่านเข้ารอบผ่านรองชนะเลิศไปพบกับแมรี่สโตยาน่ามืออันดับ130ของโลกและเป็นมือวางอันดับ4ของรายการต่อไปกอล์ฟเยาวชน The US Wing Mojang Junior World Golf Championship ที่เมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาทัพนักกอล์ฟเยาวชนไทยทำผลงานโดดเด่นโดยเฉพาะรุ่น 7-8 ปีหญิงน้องเชอรีนพนัลินศรีชาพันธ์ทำสกอร์รวม4โอเวอร์พาร์178คว้าแชมป์ไปครองส่วนรุ่น 11-12 ปีชายอวีปอเซินระเบิดฟอร์มรอบสุดท้าย4อันเดอร์พาร์จบสกอร์รวม9อันเดอร์พาร์207คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่สกายไวดิ้งคว้าอันดับ2ตามหลังเพียง2สโตรกคณะผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้รายการชุนชอน2026 World Taekwondo World Cup Team Championship Series ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่14-16กรกฎาคมนี้ทีมจอมเตะไทยชุดนี้มีโค้ชเชชัดชัยเชเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่วนนักกีฬาประกอบด้วยณัฐกมลวาสนาศศิการทองจันทร์ปิยะฉัตรฤทัยชาลีวันกัญจนาลักษณ์ชื่นชูกลิ่นบรรลังทัพทีมแดงธนภูมิเฟื่องน้อยกฤตยศพร้อมปัจจุธนาธรแซ่โจและแจ็คบูดี้เมอร์เซอร์ในรายการนี้สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายเบื้องต้นไว้ที่1เหรียญทองในวันกล้าขวัญแก้วหัวหน้าโครงการคนต้นแบบกีฬาสร้างแรงบันดาลใจพร้อมด้วยนางอุตสาหรุ่งโรจน์การค้าผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสื่อสำหรับประชาชนผู้แทนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวรายการสารคดีกราสรูทฟุตซอลจากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวภายใต้แนวคิดสุดลึกซึ้งเลี้ยงเด็ก1คนใช้คนทั้งหมู่บ้าน สำหรับสารคดีกราสรูทฟุตซอลจากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวมีความยาว7ตอนพาผู้ชมไปตามติดชีวิตของเด็กและเยาวชนผู้มีใจรักในกีฬาฟุตซอลแต่ต้องฝึกซ้อมภายใต้ข้อจำกัดของพื้นที่7รูปแบบทั่วประเทศประกอบด้วยณัฐพลสุทธิโรจน์สนามชุมชนแออัดคมพลพิภพสนามใต้ทางด่วนเทิดศักดิ์เจริญพงษ์สนามในวัดสุภวุฒิเถื่อนกลางสนามบนหุบเขาแพรพลอยหัวใจเพชรสนามป่าโกงกลางฉัตรโชติช่วงสนามโรงเรียนคนพิการรัตนาธรสัทนาประสิทธิ์สนามในชุมชนมุสลิมร่วมติดตามสารคดีได้ทาง Facebook Page ฟุตซอลปูนปูนและ YouTube ฟุตซอล Thailand TV เริ่มตอนแรกวันที่14กรกฎาคมรวม7ตอนทุกวันอังคารเวลา20นาฬิกาพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบถึงวันที่15กรกฎาคมนี้โดยในช่วงวันที่11ถึง15กรกฎาคมนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวส่วนช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคมภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดกาญจนบุรีขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือทางด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของมณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีนช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่กำลังเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางในช่วงดังกล่าวด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดความเร็วลม 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:10 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:04 ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง77เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50
7: 1นาทีกับกปท.ในช่วงฝนตกและมีพายุฝนฟ้าคะนองผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จากมีความเสี่ยงทั้งจากถนนลื่นทัศนวิสัยที่ลดลงและอันตรายจากฟ้าผ่าโดยมีข้อควรปฏิบัติดังนี้ค่ะ 1. หลีกเลี่ยงการขับขี่บนที่สูงหรือจุดเด่นไม่ควรขับรถผ่านหรือจอดบริเวณที่สูงเด่นเช่นทางยกระดับสะพานพื้นที่โล่งที่ไม่มีสิ่งกำบังเนื่องจากมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดฟ้าผ่าได้มากกว่าพื้นที่ทั่วไป 2. ไม่ขับขี่ในพื้นที่โล่งแจ้งหลีกเลี่ยงการขับรถในพื้นที่เปิดโล่งขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองเพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงในการถูกฟ้าผ่า 3. ไม่จอดหลบฝนใต้ต้นไม้หรือป้ายโฆษณา หากต้องการหยุดพักหรือหลบฝนไม่ควรจอดรถใต้ต้นไม้ใหญ่หรือบริเวณป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เนื่องจากอาจเกิดอันตรายจากฟ้าผ่ากิ่งไม้หักโค่นโครงสร้างล้มจากลมแรงและ 4. หากฝนตกหนักควรหยุดขับขี่เมื่อฝนตกหนักจนมองเห็นเส้นทางได้ไม่ชัดควร

0: หาสถานที่ปลอดภัยเพื่อหยุดพักและรอจนสภาพอากาศดีขึ้นไม่ควรฝืนขับต่อเพราะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าแกนคำว่าแกนเขียนสระแอกอไก่นอหนูมีหลายความหมายความหมายหนึ่งหมายถึงวัตถุแข็งที่อยู่ตรงกลางของสิ่งอื่นสำหรับยึดให้อยู่อย่างแกนของสับปะรดสาลี่แกนของผ้าที่ม้วนไว้สำหรับตัดขายเป็นเม็ดคำว่าแกนยังหมายถึงแข็งเป็นไตอยู่ข้างในใช้แก่ผลไม้อย่างทุเรียนหรือมะม่วงเช่นทุเรียนภูนี้แกนกินไม่ได้เมื่อซ้ำว่าแกนและใช้แก่ต้นไม้มีความหมายว่าไม่โตอย่างที่ควรจะเป็นเช่นดินแถบนี้ไม่ดีและแห้งแล้งมากต้นไม้ก็ขึ้นไปแกนตามยถากรรมคำว่าแกนยังใช้ในความหมายว่าฝืนใจจำใจไม่เต็มใจไม่มีกระจิตกระใจเช่นสามีภรรยาคู่นี้ทะเลาะกันทุกวันแต่ไม่เคยคิดจะเลิกกันอยู่กันไปแกนแบบนี้แหละ
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวมอญตอนที่2ชาวมอญนิยมปลูกบ้านหันหน้าจั่วไปทางทิศตะวันออกเพื่อให้เสาเอกหรือเสาของมอญรับแสงอาทิตย์ก่อนลักษณะบ้านเรือนของชาวมอญรูปแบบสถาปัตยกรรมมอญที่เด่นชัดได้แก่สถาปัตยกรรมประเภทเรือนยอดกูดาคารคือหลังคาซ้อนชั้นที่มียอดแหลมต่อขึ้นไปโดยเฉพาะเรือนยอดทรงมนดบที่ปรากฏในสถาปัตยกรรมวัดและวังโดยลักษณะบ้านเรือนประชาชนของชาวมอญรูปแบบโดยรวมไม่ต่างจากบ้านเรือนของชาวไทยคือเป็นเรือนไม้กระดานยกสูงใต้ถุนสูงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับประกาศปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคม

0: Radio, freshen up.
1: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออื
4: มไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: สามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: เกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: ฉันอยากได้ไม้เท้าแบบข้างบนเป็นง่ามเข้ารักแร้สำหรับคนเจ็บไปไหนมาไหนสักอันหนึ่งซาช่วยจัดการหาให้ด้วยนะ
2: เอาเดี๋ยวมีนะครับ
1: เร็วเท่าไหร่ยิ่งดี
2: ครับผมจะรีบไปจัดการเดี๋ยวนี้ฮะโอ้ซาไม่ออกเลยคุณชนอยู่ก็มายักบอกไม่อย่างนั้นจะซามันสักหน่อย
3: นะเอ้ย
1: อะไรจ๊ะ
3: คุณฮะเขาเป็นใครครับ
1: ในซาเขาเป็นหัวหน้าคนงานไร
3: ่
1: ชื่อจริงชื่อซาความที่ซาเกินไปใครๆก็เลยเรียกซาและเขาก็ยอมรับด้วยความเต็มใจว่าตัวเองคือในซา

0: งหน้ามุ้ยมาแต่เดียวซ่า
1: ฮ่อจะไม่ให้มุ้ยยังไงไหวครับคุณแม่ก็คุณน้าอยู่ที่นั่นหรือไม่จะก็บอกผมจะเข้าไปดูมันสักหน่อยกลับถูกใช้ไปหาไม้คำยันให้มันสิ
0: ฉันก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะมันเป็นเรื่องของน้าชนเขาฉันก็ไม่อยากไปเกี่ยวข้อง
1: ความจริงก็โยนมันทิ้งไปข้างถนนหรือว่าส่งไปโรงพยาบาลอย่างที่คุณแม่ว่ามันก็ดีแล้วนะครับจะได้ไม่ต้องมาลำบากยุ่งยากอย่างนี้นะ
0: ยังไงละก้อยในซ่าไปพูดกับน้าสาวฉันเองนะฉันไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วยเดี๋ยวจะหาว่าฉันน่ะก้าวก่ายใจดำเพราะงั้นเรื่องนี้ฉันไม่ยุ่งด้วย
1: แล้วที่น้าชนจะให้ผมไปทำไอ้ไม้ค้ำยันนั่นแหละครับ
0: ทำให้ใครใครขาหัก
1: ก็คงจะทำให้ไอ้หมอนั่นแหละ
0: ไม่ยากนี่ก็ไปทำให้เขาสิ
1: แหมผมจะต้องไปเป็นขี้ข้าใครก็ไม่รู้อีก2คนล่ะ
0: ไม่อยากทำให้เขานั่นเหร
1: อคือถ้าใช่ก็ต้องทำนะ
0: ก็ไม่เห็นยากนี
1: ่ไม่ยากไม่ยากหมายความว่าไงฮะ
0: ก็ไปทำให้เขาตามคำสั่งนะชนเอาไอ้ที่ตรงกลางมันผุๆก็ได้แล้วก็หาอะไรบังไว้ซะหน่อย
1: จริงสิครับแหมทำไมผมถึงได้โง่อย่างนี้นะนี่เวลามันเอาไปใช้คำยันไม่กี่ทีมก็จะหากลางไอ้หมอนั่นก็หกล้มตีลังกาหกกระเบนไปเลยดี

0: ไม่ใช่ผีมันไม่ผอมแหมจริงๆไอ้ที่ผอมนี่เพราะไม่มีใครจะส่องเป็นตอ
1: ไอ้บ้าเอ้ย
0: ไม่บ้าดิ
1: ทำมาตกใจหมดเลย
0: อ้าวทำไมขวัญอ่อน
1: ทีหลังจะเล่นอย่างนี้กับฉันนะ
0: นั่นทำไมเพราะอะไรมันเป็นยังไง
1: ฉันไม่ได้
0: อ
1: ้
0: าวไม่ชอบจะชอบฉันชอบอ่ะ
1: ถ้าฉันตกใจไอ้บินโตฟาดหน้าแกเลยอย่ามาว่าฉันจนะ
0: เอาฟาดแล้วไม่ว่าได้ยังไงก็ต้องว่าสิ
1: อ๋อ
0: ไอ้ซ่าแล้วก็อะไรก็ไม่ชอบมาด้วยนี่หิ้วปินโตไปส่งใครจ้าสวย
1: นี่ๆๆๆๆอ้า
0: ว
1: พูดให้ดีนะเจ้าซ่าการส่งสวยก็คือการเป็นทาสฉันเป็นทาสใครฮะแกพูดอย่างนี้หมายความว่าไง
0: ก็ไม่รู้อะแต่เห็นเดินส่งปินโตวันละสามเวลา
1: แล้วมันหนักหัวแกละสิใช่ไหม
0: เอ้าก็ไม่ได้แบกเขาไว้บนหัวจะได้มันหนักก็เถอะแต่รู้สึกว่าแม่จีน่ะจะเอาใจใส่ไอ้โอ้ยมันมากไป
1: นี่แกเหยียดเสือกกับฉันได้ไหมเจ้าซ่า
0: ไม่ได
1: ้หน้าที่ของแกคือคุมคนงานทำไร
0: ่แม่จีคิดดีแล้วหรือที่ไปทำตัวเป็นขี้ข้าไอ้บ้านั่นนะฮะ
1: ฉันไม่เห็นมีใครเป็นบ้านี่นอกจากแก
0: จะเอาใช่ไอ้ซ่ามันบ้าแต่มันไม่บ้าเป็นทาสของคนที่ไม่มีหัวนอนปลายตีนหรอก
1: ฉันถามจริงๆเถอะ
0: อาจจะตอบจริง
1: นะที่ฉันเดินส่งบินโตในโอ้ยเนี่ยนะ
0: ทำไม
1: มันตัวของฉันมือที่ใช้ถือบินโตนี่มันก็มือฉันขาที่ใช้เดินนี่มันก็ขาฉันแล้วมันหนักส่วนไหนของแกฮะฉันอยากจะรู
0: ้บอกไม่ได้จะถูกเซนเซอร์หนักส่วนไหนไม่ยอมบอกทำไมนะแม่จีถึงได้ยอมไปกี่ข้ามันมันเป็นญาติโยมอะไรของเราหรือไง
1: แกอยากรู้ใช่ไหม
0: อ
1: ้
0: าวก็อยากรู้สิถึงได้ถาม
1: ถ้าอยากรู้ก็ไปถามคุณชน
0: อ้าว
1: อย่ามายุ่งกับฉัน
0: อ้าว
1: แต่ฉันว่าแกเนี่ยเสือกมากไปแล้วนะแกไม่ใช่นายฉันแกไม่ใช่ผัวฉันแล้วก็ไม่ใช่เจ้าของไร่ด้วย
0: ถ้าใช่นะ
1: ทำไมฮะทำไมแกพูดงี้หมายความว่าไง
0: ใช่แล้วฉันก็ปลั้มแม่จี้เป็น
1: ไง

0: านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติ

0: สิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: chỉ cái chát là mày chỉ là mẹ quả áo đá áo tì áo rồi thăm những cái lụa mà mày phỏ như mẹ
1: tôi giả sử cái chát nách đi แกไม่ใช่นายฉันนะแล้วก็ไม่ใช่ผัวฉัน
0: อ้าวก็ให้มันใช่ไอ้เดี๋ยวนี้นะ
1: มาไอ้ยุ้ย
0: นี่จริงๆนะที่ฉันเนี่ยบอกเนี่ยก็ด้วยความหวังดีไม่อยากจะเห็นคนพวกเดียวกันต้องเป็นอุจจาระข้าไอ้ขี้ข้า
1: ค
0: นอื่นน
1: ี่ไม่ยุ่งกับใคร
0: ทำไมเล่าแม่จี๊ดเต็มใจจะรับใช้มันยังไงล่ะ
1: แล้วมันเลือกอะไรกันถึงไปโกรธเกลียดเขาเขาทำอะไรให้แกฉันอยากจะรู้นะ
0: มาแต่ฉันไม่ชอบหน้ามันแล้วคนทั้งไร่เขาก็ไม่ชอบมันเข้ามากลางเป็นนายเรามันทำเกินไปทั้งที่ไม่มีใครรู้จักหัวนอนปลายตีน
1: แกอยากจะรู้ว่าทำไมฉันถึงต้องรับใช้เขาเงี้ยเหรอ
0: ใช่ถูกต้อง
1: แกก็ไปถามคุณชนเขาเองสิน
0: ี่แม่ที่ก็รู้ว่าคุณแม่น่ะไม่ชอบใจนะ
1: แต่นั่นน่ะมันเป็นเรื่องของน้าสาวหลานสาวเขาแกเข้าใจไหมแกน่ะเป็นคนนอกไปเสือกกับเรื่องของเจ้านายเขาทำไมไม่เข้าท่าเลยหรือแกไม่มีงานทำ
0: มีก็ฉันอยู่ในไร่นี่ไงฉันไม่เข้าใจทำไมทั้งคุณนาทั้งแม่จี๊ดถึงจะต้องโอ้มันด้วยไอ้ที่สงสัยเน
1: ี่
0: ย
1: แม่จริงจริงนะฉันไม่รู้จะพูดกับแกยังไงดีนะไอ้คนอย่างแกเนี่ยนะในจิตใจนี่ไม่ได้มีเมตตาธรรมเลย
0: อ้าวงั้นก็ว่าคุณแม่ด้วยสิจะพูดอย่างเงี้ย
1: ฉันว่าแกนั่นแหละ
0: เหมือนกันอะ
1: รู้สึกกับพวกแกเนี่ยสมหัวนินทาเจ้านายแกไม่ได้ทำอะไรให้เขาเลยมีแต่ความอิจฉาริษยาแบบนี้มันไม่เข้าท่าเลยสักนิดเดียวนะ
0: เอ๊ฉันไม่อิจฉาใครแต่ยังว่าไม่ย้ายใครได้เดิมกัน
1: นั่นแหละคือความอิจฉาล่ะ
0: โอ้ยเข้าใจผิดซะแล้วมาจิตรู้หรือเปล่าว่าทำไมคุณเด่นถึงไม่มาไล่ชนนีนี้ตั้งอาทิตย์หนึ่งรู้หรือเปล่า
1: ฉันไม่ใช่เขานี่ฉันจะไปรู้ได้ยังไง
0: อ้าวก็เมื่อไม่รู้จะบอกให้เพราะคุณเด่นเขาไม่พอใจไอ้อ้อย
1: ก็ช่างเขาอะไรล่ะคุณเด่นไม่ใช่คนที่นี่มาก็มาไม่มาก็อย่ามาฉ
0: ัน
1: ไม่เดือดร้อนด้วยหรอก
0: แม่จี๊ดจะคิดอย่างนั้นได้ยังไงไรชนนีเนี่ยมันยืนหยัดอยู่ได้ก็เพราะว่าคุณเด่นน่ะอุดหนุนยุนนะเราน่ะน่าจะเอาใจเขามั่งถ้าคุณเด่นไม่ช่วยเหลือแล้ววัสมีไกลอะไรจะเกิดขึ้น
1: ฉันไม่สนใจฉันอยู่กับนายของฉันนายสั่งฉันทำนายไม่ให้ฉันทำฉันก็ไม่ทำนอกนั้นใครจะบงการฉันไม่ได้เพราะฉันไม่ได้กินเงินเดือนใครหรือว่านายซ่าน่ะไปรับซองขาวมาถึงได้พูดจาแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหม
0: มันจี๊ดพูดแบบนี้ไม่สวยนะ
1: สวยไม่สวยฉันไม่เข้าใจแต่ฉันรู้สึกว่าแกเนี่ยนิยมชมชื่นกับคนที่ไม่ได้เป็นนายแกก็สมควรลาออกจากไร่ชนนีแล้วก็ไปอยู่ไร่ที่แกเห็นว่าดีที่สุด
0: เนี่ยฮะนี่แม่จิ๊ดไม่ต้องมาออกปากไล่ฉันหรอก
1: ฉันไม่ได้ไล่ฉันไม่มีสิทธิ์จะไล่ใครออกหรือว่ารับใครเข้ามาทางที่ดีน่ะสำนึกในหน้าที่แล้วก็ฐานะของตนว่าควรจะทำอะไรทำยังไงแค่ไหนเมื่อไหร่ไม่ใช่เอาเรื่องงานเจ้านายไปปะปนกับเรื่องคนอื่นเข้าใจซะด้วย
0: น่าสักวันนึงอ่ะไม่ช้าเกินรอแม่จี้จะต้องรู้สึกในฉันบอกด้วยความหวังดีแค่นี้นะแล้วจะเสียใจภายหลัง

0: Upp. Aj. Oj.
1: เหนื่อยแล้วเหรอนาย
0: เออเว้ย
1: จังสันนั่งพักก่อน
0: โอ้ย
1: ค่อยๆเดินค่อยๆเดิน
0: โอ้ยให้ตายเถอะวะมันเดินไม่กี่วันเส้นสายมันยึดไปหมดทั้งตัวเลยนี่ลุกขึ้นทีแรกจะล้มซะให้ได้เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าทำไมคนสูงอายุนี่ถึงเดินไม่สะดวกหกล้มหกลุกแค่เดินไปเดินมาในกระท่อมไม่เท่าไรหืดขึ้นคอว่ะถ้าฉันต้องนอนสักเดือนนี่เอามาพาดคงกินฉันแน่ๆเลยนี
1: ่ยังดีนะนายที่นายได้ไม่คำยันจากคุณนา
0: ชาตินี้คงจะใช้นี่นะชนไม่หมดซะละมั้งเว้ย
1: นอกจากใจดีแล้วยังสวยด้วยนะนาย
0: เฮ้ยบักจัน
1: เป็นหยังล่ะนาย
0: ข้ามรุ่นไว
1: ้นายหมายถึงอีหยัง
0: ไอ้แกมันวัยซะรุ่นฟันไม่ทันสิ้นกลิ่นน้ำนมแต่คุณหน้าน่ะรุ่นเดอะนะเว้ยจะจงจะจีบแล้วก็คิดดูมั่งแกมันแค่17 18นัชชนน่ะจะ35อยู่แล้วนะเว้ย
1: โอ้เอ้ยโง่แล้วยังแถมเสื้ออีกด้วยนะนายเนี่ย
0: อะไอ้จันนี่แกว่าฉันถึงขนาดนี้ฉลบวะเนี่ยฮะ
1: ก็มันจริงบ่ล่ะนาย
0: จริงอะไร
1: ฉันบ่เคยคิดอีหยังเลยเพียงแต่นับถือเคารพเท่านั้น
0: ฮะ
1: นาชนเป็นคนดีเป็นคนสวยนายในคิดมากกลัวฉันจะแย่งเหรออ้
0: าวแล้วก็ไม่บอกนี่ว่า
1: เขาว่าฟังบริษัทแล้วจับไปกระเดียดนี่นะ
0: เอาละเอาละเอาละบักจันเอ้ยยอมแพ้ว่ะยอมแพ้
1: ดีหูตัวสมั่งก็ดีหูว่าตัวเองบริธรรมถูกไปซะทุกอย่างอย่าคิดว่าโตกว่าแล้วก็เก่งไปหมดบางที่มันกับบ่มีไก่คือกัน
0: ฮะ
1: หนูมันยังซอยราชสีมาแล้วอย่าลืมสินาย
0: เฮ้ย
1: บ่งั้นน่ะเหรอราชสีกระเท่งถึงป๋อเต็กตึงร่วมกตัญญูไปแล้ว
0: บ้าๆๆๆไอ้นี่ฮ่าทีของแกเหรอวะอ้าวขี่แพะไล่ไปก่อนนะถัดถึงทีของฉันบ้างละก็
1: เป็นหยังนายเป็นหยัง

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามดังเดชธิดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

การแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up. สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global Houseทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุม

0: ีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
2: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
1: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหลนเสียงเทพระดับ Yamaha Premium หายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
2: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
3: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาท่าฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังท่าฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ่ะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
10: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
9: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
12: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
11: ่
12: ะ
11: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
12: ว้าว
11: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
15: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
16: Mass FM FM

0: ประสบการณ์จากวันเก่าทำให้เราก้าวสู่วิถีชีวิตปกติใหม
1: ่ด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สอนเราว่า

0: เพียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรมMass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
1: Your happiness
0: is our happiness,
1: is our happiness.
0: Mass
1: FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Forabee
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
5: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
6: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
7: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
8: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
9: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้คิดถึงใครอยู่คะคิดถึงตัวเองคิดถึงสิ่งที่ต้องการทำหรือเปล่ามีคำพูดหนึ่งนะคะที่พูดถึงคนที่ประสบความสำเร็จบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จนั้นมักจะคิดถึงสิ่งที่เขาต้องการและหาทางทำตรงข้ามค่ะคนล้มเหลวมักจะคิดถึงสิ่งที่เขาไม่ต้องการและมักจะคิดว่าแล้วจะโทษใครดีเพราะฉะนั้นการพัฒนาตัวเองพัฒนาความคิดทุกๆวันเป็นสิ่งสำคัญกับชีวิตที่ประสบความสำเร็จนะคะชีวิตคุณจะดีขึ้นก็ต่อเมื่อตัวคุณดีขึ้นนั่นเองค่ะมีคำพูดของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐคาวินคูลิดอยากจะฝากไว้ว่า IQพรสวรรค์การศึกษาไม่ได้การันตีความสำเร็จในชีวิตนะคะแต่ความมุ่งมั่นและไม่ยอมล้มเลิกสำคัญที่สุด Mass FM จากใจศิสุดาชวชาติค่ะ
1: Mass FM Mass FM
2: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
3: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
4: หนึ่งแรงบันดาลใจ
5: ในความเป็นจริงทุกตัวงานมองให้กว้างมองให้ไกลจะพบว่ามีประโยชน์2 อย่างซ่อนอยู่คือประโยชน์เฉพาะหน้ากับประโยชน์ยาวไกลประโยชน์เฉพาะหน้านั้นเห็นง่ายและหอมหวนยวนใจแต่ประโยชน์ยาวไกลคือประโยชน์ของคนใจใหญ่ที่จะมองเห็นมันในการทำงานจึงมีคำอยู่2คำที่มีความหมายแตกต่างกันคำหนึ่งคือหน้าที่อีกคำหนึ่งคือความผูกพันคำว่าหน้าที่หมายถึงงานที่ต้องปฏิบัติแต่คำว่าความผูกพันมีความหมายล้ำลึกกว่าคำว่าหน้าที่ตรงที่มีหัวใจให้กับบริษัทหรือองค์กรที่ตนสังกัด
6: วันนี้ทำความดีแล้ว
0: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
7: ีโชคพลาซ่า
8: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
9: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
8: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
10: พร้อมกับเมืองมีโชค
8: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
9: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
10: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
8: ์มีโชคพลาซ่าม
10: ีโชคพลาซ่า
8: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
9: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
10: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
9: 240-777
8: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่มีโชคพลาซ่าขอแนะนำไอดินกลิ่นครกร้านอาหารอีสานมีเมนูให้เลือกมากมายทั้งส้มตำไก่ย่างหมูจุ่มเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง3ทุ่มไอดินกลิ่นครกข้างร้านสีฟ้าข้าวมันไก่มีโชคพลาซ่าค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
8: ่การเวลา
11: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
8: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
11: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
12: From passion to creation
11: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
12: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
11: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซ็นเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
8: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงเทพน้ำใจความ
7: เกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
13: ฟอระบีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
7: ้ฟอระบีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
13: น้ำผึ้งดอกลำไย
7: ดอกสาบเสือ
14: ดอกเลี้ยนจี่
7: ผสมมะนาว
14: ผสมขิง
7: ผสมโพรพอลิส
14: ผสมนมผึ้ง
13: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
7: ้โพรพอลิส
14: ฮันนี่เวนิก้า
7: ฮันนี่กรีนที
13: ขนมฮันนี่สู
7: ตและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
13: ในราคาที่ไม่แพง
7: ฟอราบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟอราบีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
13: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอราบีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
7: ์และฟอราบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9
1: Mass FM. Your happiness, our happiness.

คนที่อยู่บนจุดสูงสุดก็อยากที่จะอยู่บนจุดสูงสุดไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจแต่อย่างใดนะคะแต่คนที่ลิ้มรสความสำเร็จอย่างน่าเหลือเชื่อนั้นมักจะลงเอยด้วยความปรารถนาที่จะลิ้มลองประสบการณ์เช่นนั้นอีกครั้งหนึ่งค่ะดังเช่นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับนักกีฬาโอลิมปิกนะคะพบว่านักกีฬาเหล่านี้คือคนที่มีความสามารถและเป็นคนที่มีแรงกระตุ้นในตนเองสูงแต่อย่างไรก็ตามนักกีฬาโอลิมปิกในสมัยก่อนนั้นกลับประสบปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตภายหลังจากการเป็นนักกีฬาค่ะเนื่องจากพวกเขาไม่สามารถที่จะกลับไปสู่จุดที่พวกเขาเคยประสบความสำเร็จได้นั่นเองลองปรับเปลี่ยนมุมมองของคุณเสียใหม่นะคะการมุ่งไปสู่จุดสูงสุดซึ่งมาเร็วไปเร็วนั้นไม่ได้น่าพึงพอใจและคงทนถาวรเลยถ้าหากเปรียบเทียบกับการไปถึงระดับของความสำเร็จนั้นค่ะ

0: โปรแรงจัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาอยากถอยมือถือใหม่จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูอย่าง
3: ที่นิยมพาณิชย์
2: iPhone 15ลดราคาอยู่
3: หรือถ้าอยากเซลฟี่สวย
2: ระดับนางฟ้า
3: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: ครบบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกอ
3: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
2: ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
3: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
2: ครบทุกความคุ้ม
3: ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
4: คุณผู้ฟังคะที่นิยมพาณิชย์วันนี้กับมากรรมเครื่องซักผ้ารับโปรแรงจัดหนักลดช่ำรับหน้าฝนไม่ว่าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาๆผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษนะคะและใครที่มีเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 บาทหรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทค่ะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะมาที่นิยมพาณิชย์พร้อมกับมากรรมเครื่องซักผ้าสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
5: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมศิลปศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Intensive English Program เสริมทักษะภาษาอังกฤษครบ4ด้านกับครูเจ้าของภาษาเพื่อการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย 2. International Digital Innovation Program เรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล Startup and Digital Literacy ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับ ICDI CMU วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. Thai English and Chinese Language Program พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและธุรกิจในระดับสากล 4. Art and Digital Media Programผสานศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้นหาความถนัดและต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล An Education, Beyond Tomorrow โทร053 140 232-4
6: Maths

0: Your happiness, our happiness. Mass FM. Your happiness, our happiness.
1: จากกรุงเทพธุรกิจสรุปประเด็นสำคัญที่ AI แทนคนไม่ได้ว่าวัยทำงานยิ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอีก5ปีข้างหน้าโดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ค่ะผู้เชี่ยวชาญจากออกซฟอร์ดเผยทักษะที่ AI แทนคนไม่ได้เริ่มจากทักษะการสื่อสารและการใช้วิจารณญาณในการเช็คคุณภาพเนื้อหาจะมีความสำคัญมากขึ้นในยุคที่ AI สามารถผลิตคอนเทนต์ได้จำนวนมากค่ะขณะที่ทักษะการเข้าสังคมเช่นการสร้างความไว้วางใจการเข้าใจผู้อื่นและการจัดการความขัดแย้งยังคงเป็นสิ่งจำเป็นเพราะมนุษย์ยังให้คุณค่ากับความสัมพันธ์ระหว่างกันนะคะทักษะภาวะผู้นำการตัดสินใจและการใช้วิจารณญาณในการกำหนดทิศทางที่ถูกต้องจะมีมูลค่าสูงขึ้นเนื่องจาก AI จะเข้ามาทำงานที่เป็นกิจวัตรแทนมนุษย์ทักษะการบริหารจัดการระบบงานที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับผู้คนยังคงเป็นที่ต้องการค่ะเพราะต้องอาศัยมนุษย์ในการแก้ปัญหาส่วนทักษะการนำ AI มาประยุกต์ใช้กับงานจริงอย่างมีประสิทธิภาพโดยเข้าใจข้อดีข้อด้อยของ AI จะเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดนั่นเองค่ะ
0: Mass FM Your Happiness

0: FM ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษแพทย์หญิงธนิสาพัชรตระกูลฝ่ายอายุรศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยให้ข้อมูลไว้ค่ะว่าความเครียดไม่เพียงส่งผลต่อจิตใจแต่ยังส่งผลต่อสุขภาพกายอีกด้วยนะคะกระเพาะอาหารและลำไส้เป็นอวัยวะหนึ่งที่ได้รับผลกระทบนี้โดยจะมีการหลั่งกรดในกระเพาะมากขึ้นการบีบตัวและการรับความรู้สึกจากกระเพาะอาหารและลำไส้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่ะอาการต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อมีความเครียดนั้นจึงไม่ใช่เกิดจากคิดไปเองแต่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายดังกล่าวค่ะความเครียดอาจทำให้มีอาการระบบทางเดินอาหารดังนี้ปวดหรือแน่นจุกบริเวณลิ้นปี่มักเป็นก่อนหรือหลังรับประทานอาหารแน่นท้องท้องอืดอิ่มเร็วกว่าปกติเรอบ่อยคลื่นไส้อาเจียนท้องผูกหรือท้องเสียวิธีการรักษาอาการเครียดลงกระเพาะความเครียดทำให้ระบบทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้และในทางกลับกันอาการระบบทางเดินอาหารนี้ก็ส่งผลกระทบต่อจิตใจได้เช่นกันค่ะการรักษาจึงต้องตัดวงจรนี้โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเลี่ยงความเครียดเช่นปรับตารางทำงานให้สมดุลพักผ่อนอย่างเพียงพอทำกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความเครียดเช่นออกกำลังกายฟังเพลงวาดรูปอ่านหนังสือหรือนั่งสมาธิเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่หรือใช้สิ่งเสพติดเพื่อเป็นการคลายเครียดรับประทานอาหารให้ตรงเวลาและครบทั้ง3มื้อพบแพทย์เพื่อรักษาอาการระบบทางเดินอาหารหากจัดการความเครียดไม่ได้ควรปรึกษาจิตแพทย์ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดน
3: สู่กลางใจ
4: มนต์นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนต์นมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
2: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
4: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน053-214-410
5: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
4: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
5: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี้ย
6: คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งโปรที่กาดมณีขอแนะนำร้านอาหารญี่ปุ่นยาซาชิยากินิกุช่วงนี้มีโปรหน้าฝนนะคะลดทั้งร้านอิ่มกว่าเดิมคุ้มกว่าเดิมบุฟเฟ่399ลดเหลือ369และอัปเกรดความฟินด้วยเนื้อยาซาชิวากิวด้วยรวมอยู่ในบุฟเฟ่นี้แบบไม่อั้นนะคะส่วนบุฟเฟ่599ลดเหลือ559ความหลากหลายกับความอิ่มแบบเต็มที่โดยเฉพาะกับแซลมอนซาชิมิแบบไม่อั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีเมนูพรีเมียมอีกมากมายนะคะทานได้ไม่จำกัดเวลาโปรแรงแบบนี้มีช่วงเดียวต้องไปนะคะที่กาดมณีพบกันกับร้านอาหารญี่ปุ่นยาซาชิยากินิกุค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะวันนี้จำเป็นค่ะในเรื่องของการเสาะแสวงหาข้อมูลที่สำคัญก็ต้องคัดกรองสิ่งที่เป็นความจริงและสิ่งที่สามารถจะพิสูจน์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะความภาคภูมิใจในสมุนไพรใกล้ตัวสำหรับคนไทยรู้จักการบูรเป็นอย่างดีใช่ไหมคะและคงทราบดีว่าการบูรเป็นต้นไม้ประจำกระทรวงสาธารณสุขซึ่งทางเภสัชกรหญิงสุภกรปิติพรแห่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรก็ได้พูดถึงการร่วมมือกันกับกระทรวงสาธารณสุขในการนำต้นไม้ประจำกระทรวงคือต้นการบูรมาเผยแพร่เนื่องจากการบูรนั้นอยู่ในวัฒนธรรมของคนไทยมาช้านานแล้วคนสมัยก่อนนะคะได้นำใบการบูรมารองก้นหม้อข้าวเวลาหุงทำให้ข้าวหอมน่ารับประทานนอกจากนั้นก็ยังมีการนำมาเตรียมเป็นยาทั้งรูปแบบของยาภายนอกและภายในเช่นการปรุงเป็นเครื่องดื่มบำรุงธาตุแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อขับลมใช้เคี้ยวกับน้ำมันเป็นยาน้ำมันทาท้องเด็กโดยคนไทยเชื่อว่าทางเดินอาหารเป็นอวัยวะที่สำคัญค่ะในการที่จะนำเข้าสารอาหารที่มีประโยชน์ไปสู่ร่างกายดังนั้นหากทางเดินอาหารสะอาดไม่มีอาหารหรือแก๊สข้างค้างก็จะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ขณะเดียวกันการบูรยังมีน้ำมันหอมระเหยช่วยให้สดชื่นผ่อนคลายนำมาทำเป็นยาดมใส่เป็นส่วนผสมในยาอบใช้อบให้ความสดชื่นแล้วก็ทำให้ทางเดินหายใจโล่งแต่อย่างไรก็ตามนะคะปัจจุบันการบูรที่มีขายอยู่ทั่วไปก็เป็นสารสังเคราะห์ซึ่งก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังหากใช้ไม่เหมาะสมก็อาจจะทำให้เกิดเป็นพิษต่อไตและตับได้ค่ะ
1: Mass FM Your happiness Our happiness
2: Mass FM
1: ความสุขของคุณความสุขของเรา An education beyond tomorrow
3: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
3: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
1: 2ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
3: 3ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
1: 4ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
3: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
1: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: คุณผู้ฟังคะวันนี้ฟอร่าบีขอแนะนำฮันนี่เวนิก้าสูตรใหม่ประโยชน์เพิ่มขึ้นอร่อยเปรี้ยวอมหวานเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่มีพรีไบโอติก 2,500 มิลลิกรัมซึ่งจะช่วยให้ขับถ่ายง่ายปรับสมดุลจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้นะคะเพราะนั้นจะหมดปัญหาท้องอืดท้องเฟ้อไม่ทิ้งสารตกค้างเพราะหมักน้ำผึ้งดอกลำไยแบบธรรมชาติไม่ผสมน้ำตาลไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นด้วยปริมาณกรด 1.8% ดังนั้นจึงดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร่าบีไม่ดื่มไม่ได้แล้วนะคะสำหรับฮันนี่เวนิก้าออริจินอลปรับสูตรใหม่เพิ่มปริมาณประโยชน์โดนใจรสชาติอร่อยเหมือนเดิมด้วยน้ำผึ้งหมักแบบธรรมชาติในถังไม้โอ๊กดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปแน่นอนและยังเพิ่มคุณประโยชน์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพรีไบโอติกรวมทั้งมีวิตามินซีต้านอนุมูลอิสระ เสริมภูมิคุ้มกันสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร์บีนะคะตามไปที่ฟอร์บีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: จริง
3: ประทับใจ
1: ไปแจ่มฟ้า
3: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
3: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาบ้านทิจอมทองเจดีแม่ครัวสันทรายแม่วาง
3: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เฮียสาขาสี่แยกแม่เฮียสันกำแพงสายใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
3: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
3: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
1: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
0: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้าน

0: ือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
3: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
2: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
4: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
2: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
7: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
7: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาท่าฟรานิ้วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังท่าฟรานิ้วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิ้วฟรานิ้วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิ้วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิ้วจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
11: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
14: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
13: ่
14: ะ
13: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio

ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota ชิงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
5: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
4: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์

0: ่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1719

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งด่วนอำเภอแม่อายเฝ้าระวังดินถล่ม24ชั่วโมงหลังพบค่าความชื้นดินพุ่งสูงเกินเกณฑ์วิกฤตจากการติดตามข้อมูลของส่วนอุทกวิทยาที่1เชียงใหม่เมื่อวันที่10กรกฎาคม2569พบว่ามีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่งผลให้ค่าดัชนีความชุ่มชื้นของดิน API โดยเฉพาะในพื้นที่เสียงภัยบริเวณบ้านปางต้นเดือตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายมีค่าพุ่งสูงเกินกว่า150ซึ่งเป็นระดับเกณฑ์วิกฤตที่ต้องเฝ้าระวังการเกิดดินโคลนถล่มอย่างใกล้ชิดนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จึงได้สั่งการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอแม่อายบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินมาตรการเข้มข้นทันทีมาตรการดังกล่าวประกอบด้วย5ด้านสำคัญได้แก่การใช้กลไกท้องที่ทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและเครือข่ายอาสาสมัครในการตรวจสอบและแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางตลอด24ชั่วโมงการจัดเตรียมกำลังพลและเครื่องจักรกลหนักให้พร้อมออกปฏิบัติงานเปิดเส้นทางหากเกิดดินถล่มหรือเสาไฟฟ้าล้มรวมถึงการใช้หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านเพื่อสร้างการรับรู้และเตรียมแผนอพยพประชาชนโดยเน้นย้ำให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเช่นผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุคนพิการและเด็กเป็นลำดับแรกนอกจากนี้หากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มสั่งการให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายปกครองท้องถิ่นทหารตำรวจและภาคประชาสังคมเข้าเผชิญเหตุและปิดกั้นพื้นที่อันตรายทันทีโดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองเป็นหลักในการเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้หากประเมินว่าสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ได้กำชับให้รีบรายงานและประสานงานมายังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่ทันทีผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข0532214700 0532157 หรือกลุ่ม LINE ศูนย์บก.เหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่ทางจังหวัดจะได้ส่งกระแสสนับสนุนการเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้

0: ร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีถาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
4: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
3: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาท่าฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังท่าฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ
7: ่
8: ะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ืมไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
12: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
11: ่
12: ะ
11: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
12: ว้าว
11: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719

ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashion Hour. Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

งที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะอินโดนีเซียเปิดใช้ไบโอดีเซล B50 ลดนำเข้าน้ำมันสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าอินโดนีเซียประกาศเดินหน้าใช้ไบโอดีเซล B50 อย่างเป็นทางการซึ่งเป็นเชื้อเพลิงดีเซลที่ผสมน้ำมันปาล์ม 50% ถือเป็นประเทศแรกของโลกที่ใช้สัดส่วนไบโอดีเซลในระดับสูงเช่นนี้โดยรัฐบาลหวังลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มการใช้ปาล์มน้ำมันภายในประเทศและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตประกาศบังคับใช้มาตรการ B50 เมื่อวันพฤหัสบดีหลังจากเริ่มทยอยจำหน่ายเชื้อเพลิงดังกล่าวตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลคาดว่ามาตรการนี้จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายจากการนำเข้าน้ำมันดีเซลได้ประมาณ170ล้านล้านรูเปียราว 9.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีนี้พร้อมทั้งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร่ของอินโดนีเซียประเมินว่าการใช้ B50 จะต้องใช้น้ำมันไบโอดีเซลจากปาล์ม 16.7 ถึง 18 ล้านกิโลลิตรในปีนี้เพิ่มขึ้นจาก 15.65 ล้านกิโลลิตรที่เคยจัดสรรไว้สำหรับโครงการ B40 เดิมรัฐบาลอินโดนีเซียมีแผนโครงการใช้ B40 ตลอดปี2560อ้าวแต่ผลกระทบด้านอุปทานพลังงานจากสงครามอิหร่านทำให้รัฐบาลตัดสินใจเร่งเปลี่ยนมาใช้ B50 เร็วกว่ากำหนดอย่างไรก็ตามการเพิ่มสัดส่วนการใช้ไบโอดีเซลอาจสร้างแรงกดดันต่อผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพของอินโดนีเซียเนื่องจากต้องเร่งกำลังการผลิตจนเกือบเต็มศักยภาพขณะที่ผู้ประกอบการบางรายแสดงความกังวลว่าจะรักษาระดับการผลิตที่สูงเช่นนี้ได้ตลอดปีหน้าหากเกิดเหตุขัดข้องในการผลิตนอกจากนี้การใช้ปาล์มน้ำมันภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ปริมาณส่งออกลดลงเนื่องจากผลผลิตน้ำมันปาล์มของอินโดนีเซียขยายตัวได้จำกัดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกที่ชะลอตัวและการปลูกทดแทนต้นปาล์มเก่าที่ล่าช้ารัฐมนตรีพลังงานอินโดนีเซียระบุว่าโครงการ B50 จะต้องใช้น้ำมันปาล์มดิบราว 15.2 ถึง 16.3 ล้านตันในปีนี้ซึ่งอาจทำให้ปริมาณปาล์มในตลาดโลกตึงตัวมากขึ้นและเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาน้ำมันปาล์มที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วเกือบ 15% นับตั้งแต่ต้นปีจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นNew MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้น D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu

0: พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
1: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
2: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
3: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
2: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
4: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
4: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
9: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
10: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
9: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
10: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
11: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
14: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอา

ั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002

ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719

0: Phil the Music.
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
3: ์คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ดพา

อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

3ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะทางการจีนคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่เมืองเบิร์นโจมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนในช่วงดึกของวันนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนที่คาดการว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่เมืองเบิร์นโจมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนในช่วงดึกของวันนี้ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มส่งผลให้ทางการจีนประกาศปิดสถานศึกษาห้างสรรพสินค้าและสถานที่ท่องเที่ยวในหลายพื้นที่ของประเทศอาทิกรุงปักกิ่งมณฑลเหอเป่ยและเขตปกครองตนเองมองโกเลียในนอกจากนี้ยังให้ประชาชนในกรุงปักกิ่งเกือบ 100,000 คนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะเดียวกันสำนักงานควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งแห่งรัฐของจีนประกาศใช้แผนรับมือฉุกเฉินระดับ2ซึ่งเป็นระดับสูงสุดอันดับ2จากทั้งหมด4ระดับเพื่อรับมือเหตุน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาหวีในมณฑลเจ้อเจียงและมณฑลฝูเจี้ยนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหมฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออื
5: มไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู

0: ณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
4: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
5: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันปะตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
8: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
7: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
8: ว้าว
7: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
10: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
11: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
12: กำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz โดยการทิตาประสิทธิ์ธนุรักษ
13: ์ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
14: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
8: ถึงเข้าไปแล้วครับ
14: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
15: สยามทีวี
16: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
14: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
8: ถึงเข้าไปแล้วครับ
14: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
15: สยามทีวี
12: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 55

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสุขสันต์วันเสาร์นะคะได้พบกันวันเสาร์อีกครั้งหนึ่งได้ฟังเพลงในยุคซิกซี่โอดีสด้วยกันหลายเพลงเลยค่ะเพลงสั้นๆก็เลยได้ฟังกันค่อนข้างจะเยอะนะคะวันนี้เราทักทายกันไปด้วยเพลงของแฮร์รี่เบลาฟองเต้ผู้ชายผิวกาแฟใสนมหน้าตาหล่อเหลาทีเดียวแหละค่ะกับเพลงโด่งดังมากที่สุดของเขาเพลงหนึ่งนั่นก็คือ J.O. หรือ Banana Boat Songนั่นเองนะคะเพลงของคนขนกล้วยนะคะจากโรงจากเรือนะคะแล้วก็แดดก็ร้อนนะคะก็บ่นออกมาเป็นเพลงนะคะให้เราได้ฟังกันได้รับความนิยมในยุคซิกซี่มากเลยนะคะเพลงที่สองเป็นเพลงซันนี่นะคะโดยบ๊อบบี้เฮปค่ะก็ถือว่าเป็นเพลงยอดนิยมอีกเพลงหนึ่งร้องกันหลายคนบรรเลงก็น่าฟังนะคะเลือกมาให้คุณได้ฟังกันกับเรื่องราวดีๆวันนี้นะคะนั่นก็คือขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา74พรรษานะคะโดยชมมวยคาดเชือกไทยไฟท์ณสงขลาไทยไฟสงขลานะคะณลานหน้าสนามกีฬาตินสูรานนท์จังหวัดสงขลานำทีมโดยแสนชัยไลออนและยอดนักชกเต็มเวลาอาทิตย์ที่12กรกฎาคมนี้เวลา6โมงเย็น20นาที18นาฬิกา20นาทีทางช่อง PPTV 36เชิญชวนชมกันนะคะสำหรับแฟนๆชมมวยคาดเชือกนะคะไทยไฟท์นะคะก็บอกกล่าวกันค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวี Plus แจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรกและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ยิงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ยิงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: กูซองกูดเมมโมรีวันนี้นะคะก็ยังอยู่แถวๆทะเลนะคะเป็นเพลงที่ Kingston Trio ได้บรรเลงไว้อย่างน่าฟังเพลงนี้ร้องกันหลายคนนะคะผู้ชายอีกคนที่ร้องก็คือแฮร์รี่เบลาฟองเต้นั่นเองเพลงที่บอกอำลาจาไมกานะคะกับเพลงจาไมกา Farewell ทำไมถึงบอกลาลองฟังดูเป็นเพลงของคนอกหักนะคะก็เป็นเพลงที่น่าฟังทุ่งทำนองก็น่าฟังแล้วก็ความหมายก็น่ารักน่ารักเศร้าๆนิดนึงนะคะฟังเพลง Jamaica Farewell โดย The Kingston Trio กูซองกูดเมมโมรีวันนี้ค่ะ

ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี

0: Peaceful Sound wow. เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
1: คุณผู้ฟังคะถ้าตอนนี้กำลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่หรือทีวีจอใหญ่ไว้เชียร์บอลสนุกสนุกต้องไม่พลาดที่สยามทีวีกับรายการสุดพิเศษ Big Match Big Sale จัดเต็มค่ะทั้งสมาร์ทโฟน IT เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำลดสูงสุด 70% ผ่อนนานสูงสุดแล้วก็ยังผ่อน 0% นาน48เดือนพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มมากมายค่ะทั้งแอร์อินเวอร์เตอร์ตู้เย็นเครื่องซักผ้าสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กหรือทีวีจอใหญ่สำหรับคอบอลนะคะก็มีราคาสุดพิเศษให้เลือกช็อปกันอย่างจุใจค่ะพิเศษสุดค่ะฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จมีสิทธิ์ลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทค่ะและข่าวดีจริงๆค่ะสำหรับชาวเชียงใหม่วันนี้สยามทีวีขยายความคุ้มนะคะให้กับคุณได้มากยิ่งขึ้นด้วยการเปิดบริการสยามทีวีดิจิตอลสโตร์สาขารวมโชคก็เปิดมาจนคุ้นเคยกันแล้วล่ะค่ะแวะไปชมกันบ้างหรือยังคะลองแวะไปนะคะเรามีครบครันให้คุณได้เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเสียงสินค้าไอทีเปิดบริการทุกวัน10โมงเช้าถึง2ทุ่มส่วนสาขาลำพูนลำปางและจอมทองเปิด9โมงเช้าถึง1ทุ่มทุกวันด้วยค่ะสยามทีวี Big Match Big Sale พร้อมกันวันนี้จนถึง31กรกฎาคมที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไวทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ค่ะโตโยต้าเชียงใหม่วันนี้พร้อมแล้วค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การได้เลือกเป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้าค่ะเรามีตัวแทนจำหน่ายหลายสาขาด้วยกันเชิญชวนคุณแวะชมนะคะที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลซึ่งจัดเต็มดาว 0% ดอกเบี้ย 0% พร้อมประกันภัยชั้น1แล้วก็ส่วนลดเงินดาวแวะชมสาขาของเราเชิญได้เลยค่ะที่โตโยต้าเชียงใหม่สาขา3แยกเมืองง่าลำพูนโตโยต้าเชียงใหม่สาขาสันป่าตองสาขาจอมทองและสาขาฝางค่ะสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเปิดบริการทุกวันให้คุณได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009ค่ะ
2: นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวี Big Match Big Sale รวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
3: ยิงเข้าไปแล้วครับ
2: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชื่อมันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
5: ถึงเข้าไปแล้วครับ
2: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
0: ติดต่อรายการ Beautiful Soundโทร091-072-5599
1: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้เรานำข้อคิดตอนหนึ่งจากการเขียนของท่านมาให้คุณได้ฟังเหมือนเช่นเคยวันนี้จะพูดถึงอย่าผูกใจเจ็บใครทุกคนมีความบกพร่องขอให้จบแล้วจบไปไม่นานมาให้ผ่านไปเสียกับความผิดพลาดและความบกพร่องเหล่านั้นอารมณ์จะดีขึ้นมากจงมองทุกอย่างให้เป็นอนิจจังคือไม่แน่นอนทั้งสิ้นอย่าฝังใจว่าใครผิดแล้วผิดเลยเลวก็ต้องเลวตลอดไปมันไม่แน่นอนหรอกเราคิดฝังใจไปเองทำให้ใจแคบมีอคติมีทุกข์จึงไม่ควรจะผูกใจเจ็บใครเท่ากับเราไม่ยึดเอาความทุกข์ความผิดพลาดความบกพร่องของคนอื่นมาเป็นความสำคัญของชีวิตของเราซึ่งจะทำให้เราตกต่ำและไม่เป็นสุขคนอยู่ใกล้ก็รำคาญและเป็นทุกข์ไปด้วยฟังสามเพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้นะคะกับวันเสาร์ของเราริกเนลสันกับเพลงที่เขาร้องเป็นคนแรกนะคะแล้วก็มีคนอื่นๆร้องด้วย Hello Mary Rue นั่นเองค่ะเพลงที่2เป็นเพลงของปีเตอร์แอนด์กอร์ดอนเป็นเพลงที่พอล แมคคาร์ทนีย์ได้เป็นคนเขียนให้นะคะแล้วก็ขึ้นอันดับ1 To Know You Is To Love You ค่ะเพลงที่3เป็นเพลงของ The Cascades เพลง I Wanna Be Your Lover 3เพลงเพราะใน1เดียววันนี้ค่ะ

คุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาของรายการ Beautiful Sound หมดลงแล้วค่ะขอบคุณที่ใช้เวลากับเพลงเพราะ Odies ของเราในวันเสาร์ด้วยนะคะที่วันถึงบ่ายโมงเราจะพบกันพร้อมกับเพลงเพราะฟังสบายค่ะวันนี้ส่งท้ายด้วยโคตรดีๆนะคะการรับฟังผู้อื่นให้ผลคุ้มค่าเพราะทุกคนต้องรู้อะไรอย่างน้อยก็สักเรื่องหนึ่งที่คุณไม่รู้ขอบคุณที่ติดตามค่ะ Beautiful Sound กันที่ดาประสิทธานุรักษ์เชิญชวนคุณติดตามรับฟังกันเราจะพบกันใหม่วันจันทร์เที่ยงวันค่ะมีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ

0: การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการดำเนินงานในโครงการภาครัฐทางรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและได้เร่งเดินหน้าหาทางออกทันทีโดยล่าสุดได้มีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วและได้เข้าสรุปในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในพื้นที่ภาคอีสานที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างพื้นฐานของรัฐอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาทั้งในแง่กฎหมายผลกระทบเชิงสังคมและความคุ้มค่าเพื่อหาทางออกที่เป็นธรรมและเยียวยาความเดือดร้อนให้กับประชาชนใน8โครงการใหญ่อาทิการจ่ายค่าทดแทนที่ดินในอ่างเก็บน้ำ4แห่งบ้านทำนบห้วยเสนงอำปือและห้วยสะพังน้อยการจ่ายค่าขนย้ายกรณีพิเศษในโครงการอ่างเก็บน้ำปร่งขุนเพชรจังหวัดชัยภูมิการชดเชยแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพให้แก่เกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์กว่า 5,353 รายและแนวทางแก้ไขปัญหาโครงการฝ่ายราศีสไลด์ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดร้อยเอ็ดขณะนี้ได้ปัญหาข้อพิพาทและผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐในพื้นที่อื่นๆต่อไปนอกจากนี้เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้รัฐบาลยังได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับติดตามการแก้ไขปัญหา1คณะและคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงใน9จังหวัดอีก9คณะรวมทั้งสิ้น10คณะเพื่อติดตามผลการดำเนินงานในทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
6: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อะดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
8: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
9: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
10: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่าง

0: วะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
4: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
3: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับ Yamaha Premium หายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
4: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
7: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
6: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
7: ว้าว
6: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
8: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
9: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio Gossip Song กับรายการ Fresh and

วมาแล้วสวัสดียามบ่ายนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับวันเสาร์ของเราค่ะ11กรกฎาคม2569มันแดดจะมาเป็นบับเป็นพักๆเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังก็เท่าที่สังเกตอากาศเช้านี้ตื่นมาอากาศค่อนข้างดีเมื่อคืนแถวโซนหางดงยังมีฝนตกบอกแปลกกันอยู่นะคุณผู้ฟังก่อนนอนก็ฝนตกแต่ก็เป็นฝนตกลักษณะที่ไม่ได้หนักมากค่ะที่สำคัญก็คือตอนเช้ามีแดดมาให้เราได้ชื่นใจฝนก็เบาไปค่อนข้างเยอะเจอฝนกันมาแค่ 2-3 วันใส่คอไม่ค่อยดีเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าหลายคนซักผ้าตากไว้แล้วมันไม่แห้งสักทีนี่สิวันนี้อากาศเริ่มดีขึ้นมาถึงแม้แดดจะไม่แรงมากแต่ก็มาให้เราได้เห็นให้ชื่นใจกันบ้างนะคะอยู่ด้วยกันกับภาคบ่ายของเราค่ะฟังเพลงสากลด้วยกันในชั่วโมงแรกเหมือนเดิมเริ่มต้นกับงานของ Backstreet Boy กับ Shape of My Heart และ NSYNC กับ Bye Bye Bye ด้วยนะคะ 13 นาฬิกากับ18นาทีหลายคนติดตามสถานการณ์ของบาวีกันอยู่ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังล่าสุดที่ไต้ฝุ่นบาวีถล่มที่ไต้หวันกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังลมค่อนข้างแรงทีเดียวลมกระโชกแรงระดับ9ถึง10ความเร็วประมาณ89ถึง102กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดจักรยานยนต์ล้มไฟจราจรโค่นคนเดินแทบจะไม่อยู่เลยทีเดียวเขาเอาเรื่องแล้วก็แรงมากๆเลยทีเดียวและไต้ฝุ่นบาวีนี่ก็เคลื่อนตัวเข้าใกล้ไต้หวันส่งผลให้เมืองเกาสงเผชิญทั้งลมแรงตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้11กรกฎาคมโดยหลายจังหวัดก็คือได้รับผลกระทบเต็มที่ต้นมงต้นไม้เอ่ยหรือว่าจะเป็นในส่วนของเสาต่างๆนานาก็ยังเอาไม่อยู่นะค่อนข้างหนักหน่วงมากๆเลยทีเดียวแม้รถจักรยานยนต์จอดอยู่ก็ล้มเช่นเดียวกันเพราะว่าลมแรงนี่อนุภาพค่อนข้างเยอะมากๆและที่สำคัญคือฝนก็ตกฉ่ำกันไปนั่นเองค่ะซึ่งทางการซึ่งในส่วนของจีนเองก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปทางการก็มีการประกาศเตือนประชาชนในการที่จะใช้ชีวิตแล้วก็รวมไปถึงการตุนสบงเสบียงได้ค่ะว่าเสบียงตุนกันไว้ที่บ้านกันอย่างเต็มที่มากๆเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยที่เดียวกับบาวีนั่นเองพรุ่งนี้ขึ้นจีนแล้วก็หลายประเทศก็คงจะต้องเตรียมพร้อมในการรับมือส่วนเขาไม่เข้าไทยบ้านเราแต่อาจจะได้รับผลกระทบจากมรสุมเล็กน้อยแต่อย่างน้อยวันนี้แดดก็เริ่มมากันแล้วด้วยนะคะคุณผู้ฟังเผื่อใครจะแพลนเที่ยวในวันเสาร์วันอาทิตย์จะได้สบายใจมานิดนึงค่ะ The Black Eyed Peas เพลงนี้กับ Where Is The Love ค่ะ

คึกคักนิดนึงค่ะนุ๊กฟังจาก Westlife เพลงนี้กับ Uptown Girls นะคะก่อนหน้านั้นมี Bon Jovi กับ It's My Life และ Black Eyed Peas กับ Where Is The Love ด้วยบ่ายโมงกับบีประมาณ30นาทีของวันเสาร์นะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz หลายที่บรรยากาศในการเดินทางท่องเที่ยวเริ่มกลับมาคึกคักหลังจากที่เมื่อวานนี้ฝนฉ่ำทั้งวันจริงๆคุณผู้ฟังวันนี้ราศีเทพแม้จะมองไม่ชัดเจนเพราะว่ามีหมอกฝนปกคลุมโดยทั่วแต่ก็น่าเที่ยวน่าขึ้นไปมากๆเลยทีเดียวค่ะแต่ก็ต้องฝากให้ระมัดระวังในการขับขี่และการเดินทางเพราะบางเส้นทางอาจจะมีแบบลักษณะของถนนที่ค่อนข้างยังลื่นอยู่แล้วก็บางเส้นทางก็อาจจะเจอผลกระทบจากฝนตกตลอดทั้งวันได้นะคะอย่างใครจะไปที่แม่ฮ่องสอนตอนนี้นะคะฝากเลี่ยงเส้นทางกันด้วยค่ะที่อบต.แม่สามแลบที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยเฝ้าระวังต่อเนื่องหลังจากที่ฝนตกหนักปริมาณน้ำฝนสูงในหลายหมู่บ้านพร้อมแจ้งเส้นทางที่มีทั้งดินสไลด์นะคะแล้วก็หลายจุดเลยทีเดียวค่ะใครจะใช้เส้นทางดังกล่าวก็ฝากให้ระมัดระวังกันด้วยกันละกันนะคะดูป้องดูป้ายดูหลายๆอย่างประกอบกันค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่คงจะทำงานกันอย่างหนักหน่วงในช่วงที่ฝนตกแต่วันนี้อากาศเริ่มดีขึ้นมานิดนึงนะคะเดินทางด้วยกันต่อเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังกับรถคันใหม่ที่พร้อมให้คุณได้เป็นเจ้าของกันความสวยของ Land Cruiser FJ คันนี้นะปลุกตำนานความแกร่งพร้อมให้คุณและครอบครองได้วันนี้ค่ะกับข้อเสนอพิเศษรอคุณอยู่เลือกรับข้อเสนอจากเราทางเลือกที่1ดอกเบี้ยอัตราพิเศษ 1.99% พร้อมประกันภัยชั้น1 Toyota Care นะคะเฉพาะของ Toyota Leasing และทางเลือกที่2ดอกเบี้ยอัตราพิเศษ 1.99% พร้อมเลือกรับชุดแต่งแท้จาก Toyota 1 Package ได้และพิเศษค่ะจองตอนนี้รับเพิ่มเป็น Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้ม Fulfill คนไทยให้ออกรถง่ายลุ้นรับสูงสุดถึง2ต่อด้วยกันวันนี้ถึง31สิงหาคม2569สัมผัสและทดลองขับได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาได้เลยสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนส่วน call center สอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยนะคะเป็นถามเพลงนี้มาค่ะ

0: ต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
3: Refresh Refill the Music

อีกหนึ่งเพลงเก่าของเลนค่าเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับ Everything As One ด้วยค่ะก่อนนั้น M2M กับ Don't Say You Love Me เพลงที่คุณเลือกมาด้วยบ่ายโมงกับ44นาทีแล้วค่ะคุณผู้ฟังแดดมาเมื่อกี้แรงมากเลยทีเดียววันนี้อากาศก็ค่อนข้างที่จะสลับกันไปมาระหว่างแดดแรงแล้วก็ระหว่างความครึ้มนะคะแต่ที่แน่ๆอุตุนิยมวิทยาฝากเตือนมีการคาดหมายลักษณะอากาศ7วันข้างหน้าของภาคเหนือตั้งแต่วันที่10ก็คือเมื่อวานนี้ถึง15กรกฎาคมค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70% ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยหลังจากนั้น16กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40% ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนบนของภาคเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนไปพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนจีนตอนใต้และเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังอ่อนลงง่ายๆก็คือสรุปในช่วงนี้เราจะเจอฝนกันอยู่ถึง15กรกฎาคมหลังจากนั้นสัปดาห์หน้า16กรกฎาคมครึ่งหลังของเดือนไปก็ฝนอาจจะลดลงนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังแต่จะว่าไปมันก็เอาแน่นอนกับอากาศไม่ค่อยได้อย่างวันนี้จริงๆก็ยังอยู่ในการประกาศเตือนเรื่องของฝนตกอะไรประมาณนี้แต่ว่าแดดมาให้ชื่นใจพรุ่งนี้ขอแดดแรงๆแบบนี้เพราะหลายๆคนวันหยุดจะซักพงซักผ้าบ้างอะไรบ้างจะได้หอมแดดจะได้แห้งไวๆนะคะเรียนใช้เพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟัง

เควินเพลงนี้นะคะกับเทิร์นมีออนก่อนนั้นเลยดี้กาก้ากับโปเกอร์เฟสและเบียนเซ่เจซีด้วยกับ Crazy in Love นะคะจะบ่าย2แล้วค่ะไวทีเดียวชั่วโมงแรกของเราเหมือนนั่งนานจริงๆแล้วนั่งไปแค่ชั่วโมงเดียวเองนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าฟังเพลงกันต่อค่ะชั่วโมงหน้าฟังเพลงไทยพร้อมๆกันกับเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ส่งท้ายก่อนด้วยงานของโอโซนเพลงนี้ละกันนะคะดากอสตาเดนเต้ค่ะเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย2ค่ะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลเผยความคืบหน้าผลิตอาสาพยาบาลชุมชนตั้งเป้าผลิตรุ่นแรก 7,256 คนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า

0: อนุกรรมการคัดเลือกอาสาพยาบาลระดับจังหวัดจะตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาพยาบาลจากนั้นในเดือนสิงหาคม69จะมีการดำเนินการคัดเลือกอาสาพยาบาลระหว่างวันที่3ถึง14สิงหาคม69ต่อจากนั้นคณะอนุกรรมการคัดเลือกอาสาพยาบาลระดับจังหวัดจะส่งผลการคัดเลือกไปยังคณะกรรมการคัดเลือกอาสาพยาบาลภายในเดือนกันยายน69และจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่1กันยายน69โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาสาพยาบาลในเดือนตุลาคม69ต่อจากนั้นจะเป็นช่วงเวลาของการเริ่มอบรมหลักสูตรอาสาพยาบาลต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hiyu Wix
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิ้วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิ้วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิ้วฟรานิ้วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิ้วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิ้วจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้าบีสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD Northstar มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
9: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
10: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
9: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: ไปหาหมอไหมคะ
12: ไม่อะ
11: ไปหาหมอเธออ
12: ไม่อ่ะ
11: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
13: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360

0: ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
1: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ด้านจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วให้ช่วยจ่ายอ่ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
6: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 กับรายการ Fresh and Out.

0: นาฬิกาทรายเสียงเธอขยี้มากนะคะโบกี้ไลออนค่ะชื่อเพลงนี้นาฬิกาทรายซิงเกิลล่าสุดเลยนะคะก่อนนั้นมีอีกหนึ่งเพลงจากจัมโบ้สุดมือก็ปล่อยวางสุดทางก็ปล่อยมือปล่อยแล้วจะสบายใจค่ะยิ่งยื้อไว้ยิ่งทำให้เราเจ็บมากขึ้นและเสียงของพิมพ์ทิติยากรนะคะกับรักคงยังไม่พอเป็น cover version ด้วย3เพลงต่อเนื่องกันค่ะบ่าย2กับ21นาทีพร้อมกับแดดที่เริ่มมาให้ชื่นใจกันแล้วด้วยค่ะคุณผู้ฟังกับบ่ายของวันเสาร์เชียงใหม่เรดิโอมีเพลงพร้อมๆมาฝากกันด้วยแล้วก็ชั่วโมงนี้ก็จะมีเพลงใหม่ๆให้ได้ฟังกันนะคะหลังจากที่ฟังเพลงสากลกันไปในชั่วโมงที่แล้วมาถึงงานของ No One Else และก็ Copter Opus เพลงนี้บ้างคนคนนี้เป็นของคุณค่ะ
1: คนไท

ไม่กลัวอะไรแล้วนะคะการจัดสกายและนานี้เพลงนี้สำคัญ We are the one นะคะมีทั้งชื่อภาษาไทยภาษาอังกฤษมาเต็มที่เลยทีเดียวกันนั้นมีงานของ New Day Project นะคะถ้าถามว่ารักมันคืออะไรและ No One Else รวมไปถึง Copter or Bus กับคนคนนี้เป็นของคุณค่ะบ่าย2กับ32นาทีและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับการดูแลสุขภาพด้วยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลค่ะนอกเหนือจากการที่จะดูแลรักษาคนป่วยคนไข้ในโรงพยาบาลแล้วตอนนี้เชียงใหม่ใกล้หมอเราพร้อมให้บริการในการตรวจสุขภาพประจำปีนอกสถานที่ด้วยสำหรับหน่วยงานและองค์กรที่ไม่ต้องการไม่ต้องให้พนักงานมาเราไปหาคุณถึงที่เลยค่ะครบครันด้วยรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่พร้อมทีมพยาบาลวิชาชีพในการดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการให้บริการเลยเพื่อให้การตรวจสุขภาพของคุณแล้วก็บุคลากรเป็นไปอย่างรวดเร็วสะดวกแล้วก็มีมาตรฐานด้วยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญซึ่งพนักงานจะสำเร็จรุ่งไปได้ดีก็คือพนักงานต้องแข็งแรงนั่นเองค่ะท่านที่สนใจหน่วยงานไหนที่สนใจสามารถใช้บริการได้กับโมบายเคลื่อนที่ของเชียงใหม่ใกล้หมอสอบถามเพิ่มเติมนะคะ053-200-002ค่ะและอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้ใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ส่งท้ายเบรกนี้ด้วยสลับคีสกับผู้คลองหัวใจค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Professional.
2: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หาอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหาอยู่ Facebook หาอยู่วิก
5: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up เชียงใหม่ Radio 92
0: Refresh Refill the musicYoung My Radio.

พี่ปอยโกเซียพงค่ะคุณผู้ฟังกับฝากส่งด้วยนะได้เจ้านายมาฟีเจอริงด้วยนะคะก่อนนั้นมีละอองฟองกับแอสปาร์ตันค่ะบ่าย2กับ48นาทีครึ่งหลังของเราเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะมาถึงอีกหนึ่งเพลงของ The Butterfly บ้างเพลงนี้ชื่อเพลงว่าคนเดียวทั้งปีกับความรู้สึกดีๆที่มีให้คนเดียวทั้งปีไปเลยค่ะ

ค้นจนพบกันกว่าจะได้เจอกันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่ก็ไม่ยากเกินไปถ้าเกิดว่าคลิกหากันได้เจอกันได้จะช่องทางไหนก็แล้วแต่เมื่อถูกค้นพบนะคะกันจาก Freehand เพลงนี้ค่ะ Finally She Found นะคะก่อนในนั้นมี The Butterfly กับคนเดียวทั้งปีแป๊บเดียวจะบ่าย3แล้วค่ะคุณผู้ฟังเชียงใหม่ Radio 92 MHz กับเวลาในช่วงบ่ายๆของเราวันเสาร์ที่ก็ต้องแบบว่ามีความสุขนิดนึงกับการทำงานเพราะว่าก็เป็นวันแบบชิลๆนะแม้หลายๆคนยังมาทำงานอยู่มันก็ชิลๆตรงที่งานไม่แน่นไม่เยอะเกินไปออกจากบ้านตอนเช้าปกติต้องเร่งเพราะว่าต้องรีบตรงที่อาจจะต้องแวะส่งเด็กที่โรงเรียนหรือว่าอาจจะต้องทำเวลาเพราะว่าถ้าเกิดผ่านหน้าโรงเรียนนี้รถอาจจะแอบติดได้แต่วันนี้สบายเลยค่ะเปลี่ยนเส้นทางได้ขับรถได้แบบสบายๆโล่งๆเพราะว่าเป็นวันเสาร์นั่นเองนะก็ชิวๆกันไปพรุ่งนี้สิวันอาทิตย์ของจริงและเท่าที่ดูไม่มีปฏิทินการสอบการอะไรเลยนะก็น่าจะเป็นวันชิวๆสบายๆอีก1วันแต่ก็นั่นแหละหลายๆเส้นทางยังมีการขุดยังมีการทำทางกันอยู่ถ้าเกิดเราต้องเข้าไปในเส้นทางที่มีการก่อสร้างก็เผื่อเวลานิดนึงกันละกันแม้จะเป็นวันหยุดแต่ว่าในส่วนของการทำงานของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเขาก็ไม่ได้หยุดนะยังขุดต่อยังทำโน่นทำนี่กันเยอะแยะมากมายทีเดียวถนนหนทางแต่ละเส้นทางก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันนะคะส่งท้ายกันก่อนด้วยงานของปามี่เพลงนี้ไม่ได้ฟังเพลงนี้นานแล้วค่ะหลังจากที่ลุมอากาศมาห้องสี่มุมซ้ายก็ไม่ค่อยได้เปิดเลยนะปามี่เพลงนี้กับห้องสี่มุมซ้ายเซฟโซนของหลายๆคนค่ะเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสามนะคะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนรับมืออิทธิพลทางอ้อมพายุไต้ฝุ่นบาวีดึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงขึ้นส่งผลไทยฝนตกชุกหนาแน่นและตกหนักมาก 11-15 กรกฎาคมนี้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในช่วงนี้ประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากพายุไต้ฝุ่นบาวีที่ก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกแม้ไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ด้วยขนาดพายุที่ใหญ่และมีกำลังแรงจะช่วยดึงดูดลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้มีกำลังแรงขึ้นและพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยอีกครั้งปัจจัยดัง

0: นและฝั่งตะวันออกเช่นนครพนมและบึงกาฬขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้ในช่วงเวลาดังกล่าวเช่นกันอย่างไรก็ตามรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าปริมาณฝนที่จะเพิ่มขึ้นในครั้งนี้จะช่วยเติมน้ำต้นทุนและบรรเทาความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำให้แก่เกษตรกรได้อย่างทันท่วงทีซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาจะยังคงเฝ้าติดตามเส้นทางของพายุบาหวีอย่างใกล้ชิดต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
6: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
5: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
7: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
5: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
8: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดี
10: ๆรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
11: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
12: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
11: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อะดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
1: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92 Chiang Mai Radio

นะคุณผู้ฟังสิ่งที่ทุกบ้านต้องมีจริงๆค่ะโจอี้ภูวิสิทธิ์และเสียงของแอลลี่และดูสดใสและเข้ากันได้ดีในเวอร์ชันของพันวรการก็พอนะคุณผู้ฟังแต่ว่าเวอร์ชันนี้พี่ตื่นเปิดเป็นครั้งที่2เองก็เพราะเช่นเดียวกันนะคะก่อนหน้านั้นมีแฮปปี้ลี่กับสวัสดีวันจันทร์วันนี้ยังวันเสาร์อยู่ค่ะแต่เดี๋ยววันจันทร์เราก็จะกลับมาเจอกันนะแน่นอนนะก็วนกันไปแบบนี้เป็นวนลูปชีวิตกันของเราวันเสาร์ก็ชิวๆสบายๆวันอาทิตย์ก็พากันส่วนวันจันทร์ก็เริ่มต้นกับการทำงานกันต่อนั่นเองนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ชั่วโมงที่3ของเราบ่าย3:19นะเจสเตอร์เพลงนี้บ้างบทชีวิตของคนคนหนึ่งจะมีค่ะ

แค่ได้อยู่กับเธอก็พอก็เหมือนได้แจ็คพอตดีๆได้แจ็คพอตสมัครความรักที่ดีนะถือว่าโชคดีนะเพราะว่าคนรักที่ดีจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตจริงๆค่ะบรรยายซาเห็นภาพเลยว่าเธอนะถ้าเกิดได้เจอฉันหรือว่าได้เจอความรักที่ดีเหมือนได้แจ็คพอตจริงๆนะคะBetter Weather เพลงนี้กับแจ็คพอตค่ะเจสเตอร์กับหมดชีวิตของคนคนหนึ่งจะมีตอนนี้บ่าย 3 กับ 27 นาทีแล้วเชียงใหม่รีเทโอ 92 เมกะเฮิร์ตซ์นะคะกับเวลาช่วงบ่ายของวันเสาร์กันค่ะและชั่วโมงนี้ยังอยู่ด้วยกันต่อกับ Toyota เชียงใหม่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีรถที่คุณได้เลือกเยอะมากๆไม่ว่าจะรูปแบบการเดินทางแบบไหนซึ่งแต่ละคนต้องการใช้รถที่แตกต่างกันไปอยากจะได้รถกระบะดีๆสักคันหนึ่งก็ต้องยกให้ไฮลักซ์แชมป์หรือว่าจะเป็นรุ่นของไฮลักซ์ทาวเวอร์ค่ะแล้วยังเรายังมีไฮลักซ์ทาวเวอร์อีด้วยเลือกรับข้อเสนอพิเศษได้ตามสไตล์ของคุณได้เลยไม่ว่าจะเป็นทางเลือกที่หนึ่งนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่ 1.99% พร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งของ Toyota Care PHYD หรือทางเลือกที่2ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่ 1.99% พร้อมกับ EV Wall Charge ด้วยค่ะและมั่นใจยิ่งขึ้นกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฟฟ้านานสูงสุด8ปีหรือ 160,000 กิโลเมตรรับประกันระยะรับประกันคุณภาพสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรเมื่อเช็คระยะตามกำหนดจากโปรแกรมของ TCFR Plus จนถึง31สิงหาคมนี้แวะไปเทสได้สอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะหรือว่าจะเป็นคันนี้น้องเล็กของเรากับ Yaris AT ผ่อนถูกมากๆเลยทีเดียวโปรดีสำหรับคนที่อยากมีรถใหม่ Toyota Yaris AT ดอกเบี้ยพิเศษ0บาทผ่อนเริ่มต้น 2,936 บาทและฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งโอกาสดีแบบนี้เฉพาะเดือนกรกฎาคมนี้เท่านั้นแวะไปเทสได้สอบถามเพิ่มเติมได้กับ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลอยู่ติดกับนิยมนะคะสาขาซิยะเคเวค่ะสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนซื้อรถในช่วงนี้โปรโมชั่นดีๆรอคุณอยู่ค่ะคุณผู้ฟังกับ Toyota Full Feel ดีลสุดคุ้มพบกับดีลสุดคุ้มได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% คุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นเพิ่มทุกสัปดาห์ค่ะส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000บาทมูลค่ากว่าทั้งสิ้นถึง470ล้านบาทด้วยแวะไปเทสไดฟ์สอบถามเพิ่มเติมที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาได้เลยและอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของ Toyota เชียงใหม่นะคะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอค่ะงั้นจากเพอร์พีชเพลงนี้กับสบายดีค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ

0: ไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: Refresh, refill the music.
4: Chiang Mai Radio.

0: เพลงเก่าของ Big Bang ค่ะคุณฟัง Last Farewell นั่นจริงแล้วตั้งเพลงของ GD แล้วก็ทะยังไว้กับ Good Boy แบบคนขอเพลงนี้มาก็เลยต้องทิ้งเพลงนั้นก่อนแล้วก็เล่นเพลงตามคำขอเดี๋ยวจะโดนบ่นเอานะคะก่อนนั้นมี BTS ด้วยกับ Stream และก็7กับ Python ด้วยค่ะแป๊บเดียวจะ 4:00 นแล้วคุณผู้ฟังเชียงใหม่ Radio 92 MHz กับเวลาในช่วงบ่ายของเราพูดถึงช่วงนี้ต้องบอกว่าเชียงใหม่เรายังมีเสน่ห์ให้คนมาเที่ยวกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะคุณฟังแล้วก็ใครที่ผ่านไปแถวๆโซนของประตูท่าแพคงจะเห็นบรรยากาศที่เขามีการทำความสะอาดด้วยนะที่ลานท่าแพซึ่งมีตั้งการจัดระเบียบต่างๆนานาไม่รู้ว่านกพิราบยังจะมีอยู่ไหมนะแต่ว่าเขามีการจัดระเบียบนกพิราบทำยังไงก่อนอาจจะมีการพ่นยาฆ่าเชื้ออะไรประมาณนี้แล้วก็พ่นน้ำยาไล่นกพิราบการทำความสะอาดพื้นเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อที่มากับนกพิราบด้วยค่ะแล้วก็มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ในการดูแลสอดส่องกลุ่มที่แอบอ้างในการนำอาหารนกมาขายบนลานท่าแพตั้งแต่7โมงเช้าถึง2ทุ่มนั่นเองนะซึ่งสิ่งที่หลายๆคนกังวลไม่เฉพาะแต่นกพิราบแต่จะบอกว่าคนไร้บ้านโซนนั้นเยอะมากเลยทีเดียวเห็นตามคูเมืองนะคะเห็นมีคนถ่ายรูปมาตามทูเมืองเนี่ยก็จะมีคนแบบนอนกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวรอบๆคูเมืองทุกแต่งประตูเลยก็ว่าได้นั่นก็เป็นอีกอย่างนึงที่น่ากลัวมากๆเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็สอดส่องทั้งเรื่องของนกพิราบแล้วก็สอดส่องเรื่องของคนไร้บ้านบางก็ดีใต้สะพานตรงที่พี่ตื่นต้องขับรถผ่านทุกวันตรงนี้เมื่อก่อนเยอะนะโฮมเลสเนี่ยเยอะมากๆเลยทีเดียวแต่ว่ามีทั้งการตั้งเต็นท์คืออยู่กันเป็นเรื่องเป็นราวแต่หลังจากที่มีการพม.ได้มีการลงพื้นที่ในการจัดการดูแลแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจก็หายไปบ้างแต่หลังๆมา 4-5 โมงก็จะเห็นหลายๆคนมานั่งจิบเครื่องดื่มกันนะคะแถวๆใต้สะพานเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละใครจะใช้เส้นทางดังกล่าวหรือว่าใครต้องเดินผ่านก็ระมัดระวังด้วยกันละกันเพราะไม่รู้ว่าเขาจะมีอะไรหรือเปล่านั่นเอง
1: This right here is a 100%
0: Super Sunday ส่งชาย Extended Note ค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ Mass FM นะคะเจอกัน 5 โมงค่ะ
2: Yeah yeah Watch me 1 step 2 step 3 step 4 너의 눈빛 flip it 더 가빠지는 hope Watch

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอครม.เดินหน้าโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนตั้งเป้าอาหารราคาประหยัด40บาทต่อจานนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ตระหนักถึงภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มมนุษย์เงินเดือนที่ได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตและต้นทุนอาหารที่ยังมีความผันผวนจึงเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยเพื่อเพิ่มทางเลือกอาหารราคาประหยัดให้ประชาชนโครงการดังกล่าวจะเป็นการต่อยอดจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยเปิดให้ร้านอาหารที่อยู่ในระบบกว่า 200,000 ร้านสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อจัดทำเมนูทางเลือกราคาประหยัดสำหรับประชาชนเบื้องต้นตั้งเป้าราคาไว้ประมาณ40บาทต่อจานซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนเงินชดเชยให้แก่ร้านค้าที่เข้าร่วมเพื่อช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานนางสุภจียืนยันว่าโครงการนี้เป็นการสนับสนุนให้ประชาชนมีทางเลือกไม่ใช่การแทรกแซงกลไกตลาดส่วนรายละเอียดเรื่องจำนวนสิทธิ์วงเงินสนับสนุนต่อร้านค้าและรูปแบบการดำเนินโครงการอยู่ระหว่างจัดทำโดยกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอขอใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทหรืองบประมาณกลางซึ่งเบื้องต้นตั้งเป้าดำเนินโครงการอย่างน้อย3เดือนและหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินโครงการได้ภายในเดือนนี้นางสุภจีกล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงพาณิชย์ยังติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิดโดยปัจจุบัน

0: ะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
0: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายโกลบอลเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่โกลบอลเฮาส์ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
5: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
4: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
6: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิ่วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิ่วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิ่วฟรานิ่วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิ่วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิ่วจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อ่ะ
8: ไปหาหมอเธออ
9: ืมไม่อ่ะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92

0: ประสบการณ์จากวันเก่าทำให้เราก้าวสู่วิถีชีวิตปกติใหม
1: ่ด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สอนเราว่า

0: เอียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: Mass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
2: Your happiness is our happiness
1: is our happiness
2: Mass FM
1: Mass
2: FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
3: Forabee
4: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
7: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
8: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
9: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
10: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจะดีแค่ไหนหากว่าการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงเป็นความสุขแต่ยังช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีทั้งนี้ต้องนอนตรงเวลาสม่ำเสมอและมีคุณภาพซึ่งนับเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการมีสุขภาพที่ดีค่ะนี้เป็นความเห็นจากนายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาอาจารย์พิเศษสาขาประสาทวิทยาได้โพสต์ข้อความทาง Facebookเพิ่มเติมบอกว่าหากนอนไม่เป็นเวลานอนไม่เพียงพอจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคทางเมตาบอลิกเช่นเบาหวานการที่นอนไม่พอแต่มานอนชดเชยตอนหลังก็พอจะมีประโยชน์บ้างแต่รักษาวินัยการนอนให้สม่ำเสมอตั้งแต่ต้นย่อมดีกว่าดังนั้นกลับมามีวินัยในการนอนให้ตรงเวลาสม่ำเสมอและมีคุณภาพนะคะจะได้เป็นหัวใจสำคัญการมีสุขภาพที่ดีดังที่อาจารย์หมอธีรวัฒน์ได้แนะนำนะคะเวลาของรายการวิทยุแมส FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่อีกหนึ่งเพจค่ะสุขดีที่เชียงใหม่พร้อมทั้งเพจร่มธรรมร่มใจทาง YouTube ด้วยนะคะตลอดจน TikTok สุขดีที่เชียงใหม่ค่ะ
1: Mass

0: การที่คนอื่นเขาจะดีหรือจะชั่วไม่สำคัญเท่าที่ตัวเราเองจะดีหรือชั่วการค้นพบความผิดความบกพร่องในตัวคนอื่นไม่สำคัญเท่าในตัวเราเองการแก้ไขความผิดพลาดบกพร่องให้คนอื่นไม่เป็นประโยชน์เท่าที่เราจะทำให้แก่ตัวของเรา
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมทำร่วมใจร่วมแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมทำร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบายริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพแหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาดทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
2: 240-777และทาง Facebook มีโชคพลาซ่าคุณผู้ฟังคะวันนี้มีโชคพลาซ่าขอแนะนำโจ๊กบางกอกสาขามีโชคพลาซ่าแวะมาชิมนะคะโจ๊กและต้มเลือดหมูร้อนๆพร้อมเสิร์ฟอร่อยทุกคำสดสะอาดเรื่องแน่นน้ำซุปหอมหวานเคี่ยวนานขอแนะนำค่ะโจ๊กหมูเด้งไข่ลวกหรือจะเป็นก๋วยจั๊บเครื่องแน่นๆต้มเลือดหมูเครื่องในครบข้าวเปล่าร้อนๆทานคู่ฟินสุดๆค่ะเริ่มมื้อเช้าดีๆเริ่มต้นที่โจ๊กบางกอกสาขามีโชคตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง1ทุ่มจันทร์ถึงศุกร์ค่ะส่วนเสาร์อาทิตย์เปิดตั้งแต่7โมงเช้าจนถึงบ่าย3โจ๊กบางกอกสาขามีโชคพลาซ่าค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
3: ่ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมโพรพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่วินิเกอร์ล้างสารพิษลดคอเลสเตอรอลนมผึ้งยอดคุณอาหารสร้างภูมิคุ้มกันเกสรผึ้งรักษาภูมิแพ้ความดันและควบคุมน้ำหนัก
4: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ฟอร์เรบีมีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่พรอสเพอริสสครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสก์หน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
3: ฟอร์เรบีจากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากล
2: สร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
4: ให้ฟอร์บีดูแลสุขภาพที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
3: นและฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9
5: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
3: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
5: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
6: From passion to creation
5: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
5: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
3: การเวลาคราฟช็อกโกแลต
2: สาขาล่าสุด
7: ภายในโรงแรม The Slin Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพเทศบาลนครเชียงใหม
8: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
7: นครแห่งความสุข
8: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
7: ประเพณีการนอนวัดในสมัยก่อนนับเป็นวิถีชีวิตอันงดงามมีผู้เฒ่าผู้แก่เป็นแบบอย่างให้ลูกหลานได้จดจำนำไปปฏิบัติบนวิถีแห่งความสงบการนอนวัดคือการเข้าไปบำเพ็ญธรรมของคนเฒ่าคนแก่ที่ทำสืบกันมาจุดประสงค์ก็เพื่อขจัดขัดเกลากิเลสจากความโลภโกรธหลงให้น้อยลงสถานที่ที่คนไปนอนวัดจำศีลภาวนาแต่ก่อนคือศาลาบาทที่ตั้งอยู่รอบวิหารผู้เฒ่าผู้แก่จะเอาเครื่องนอนมีเสื่อขนาดเล็ก1ผืนหมอน1ใบมุ้ง1หลังขันดอกไม้ธูปเทียนและภาชนะใส่น้ำเพื่อกรวดน้ำบางแห่งจะไปนอนวัดกันตั้งแต่เย็นก่อนวันพระ1คืนและอยู่วัดในเช้าวันพระและนอนอีก1คืนหรือบางแห่งก็จะไปกันตั้งแต่ตอนเช้าวันพระแล้วนอนค้างที่วัดคืนเดียวคนที่สมาทานศีล5แล้วเมื่อถึงเวลาเย็นลูกหลานก็จะนำอาหารไปส่งที่วัดพอถึงเวลาพลบค่ำคนนอนวัดจะขึ้นไปรวมกันที่วิหารเพื่อไหว้พระทำวัดและสวดกรรมฐานแล้วจึงนั่งภาวนาเมื่อทำวัดสวดมนต์เสร็จแล้วจึงลงมานอนที่ศาลาบาทพอถึงเวลาตี5คนนอนวัดจะไปรวมตัวกันไหว้พระบนวิหารอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นลูกหลานจะนำเอาข้าวปลาอาหารมาส่งให้พ่ออุ้ยแม่อุ้ยเพื่อทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ให้พรเป็นอันเสร็จพิธีการนอนวัด
8: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุขนครแห่งความสุขภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
2: คุณผู้ฟังคะเทศบาลนครเชียงใหม่ห่วงใยสุขภาพของพี่น้องประชาชนจึงขอเชิญชวนผู้ที่อยู่ใน7กลุ่มเสี่ยงเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครอบคลุมทุกสิทธิ์การรักษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดความรุนแรงของโรคตรวจสอบ7กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับสิทธิ์กันนะคะประกอบด้วย1หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์12ถึง20สัปดาห์2ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคได้แก่ปอดอุดกั้นเรื้อรังหอบหืดหัวใจหลอดเลือดสมองไตวายเบาหวานและมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับยาเคมีบำบัด3เด็กอายุ6เดือนจนถึงไม่เกิน5ปี4ผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมผู้ป่วย HIV ที่มีอาการ5ผู้ที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไป6ผู้ป่วยโรคอ้วนน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมหรือ BMI มากกว่า35กิโลกรัมต่อตารางเมตรและ7ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้สามารถ walk in เข้ารับบริการได้นะคะที่โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่และศูนย์สุขภาพชุมชนหนองหอยสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะบัตรประจำตัวประชาชนเชิญนะคะระยะเวลาให้บริการตั้งแต่วันนี้จนถึง31สิงหาคมทุกวันทำการตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงครึ่งปิดบริการวันหยุดราชการค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาราชการที่โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่053233214ต่อ106และศูนย์สุขภาพชุมชนหนองหอย053 329 517ค่ะ
9: Mass

0: มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่
1: ให้รู้จักที่จะใช้ความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนของคุณให้เป็นนะคะเราต่างก็ทำในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เพราะว่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเพราะเราคิดว่าสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดบรรดาคนที่ยอมอดทนทำงานหนักก็เพราะพวกเขาเชื่อว่ามีรางวัลตอบแทนกำลังรอพวกเขาอยู่ค่ะซึ่งรางวัลนั้นก็เป็นรางวัลที่มีความสมเหตุสมผลกับการลงทุนลงแรงอีกทั้งยังเป็นรางวัลที่จำเป็นที่จะต้องแลกมาด้วยการอุทิศตนของพวกเขาอีกด้วยในทางกลับกันคนบางคนกลับไม่คิดที่จะใช้แรงงานของตนไปอย่างสิ้นเปลืองเพราะพวกเขาไม่ได้เล็งเห็นว่าผลประโยชน์ในระยะยาวอันเกิดจากการทำงานนั้นมีความสำคัญกว่าผลประโยชน์ในระยะสั้นอันเกิดจากความเกียจคร้านค่ะจงระลึกถึงคุณค่าของสิ่งที่คุณต้องการแล้วคุณจะไม่รู้สึกว่าความพยายามที่คุณต้องทุ่มเทลงไปนั้นเป็นเรื่องใหญ่ค่ะ

0: ัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวกาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายง่ายคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาอยากถอยมือถือใหม่จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูอย่าง
3: ที่นิยมพาณิชย์
2: iPhone 15ลดราคาอยู่
3: หรือถ้าอยากเซลฟี่สวย
2: ระดับนางฟ้า
3: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: ครอมบุ๊กเรียนเลื่อนทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
4: เอามาลดเพิ่มได
1: ้แล้วลดอีกอ
3: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
2: ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
3: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
2: ครบทุกความคุ้ม
3: ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
5: คุณผู้ฟังคะข่าวดีค่ะใครที่อยากจะถอยมือถือใหม่แต่กังวลใจในเรื่องราคาวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ยังลดราคาอยู่นะคะหรือหากอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้าเก็บภาพคมชัดทุกรายละเอียดต้อง Oppo Reno 16F 5G ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาทChromebook เรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือนหรือจะเป็น MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 บาทพร้อมฟรีประกันอุบัติเหตุนาน1ปีค่ะซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มในราคาสุดพิเศษที่นิยมพาณิชย์ถ้ามีเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกนะคะและหากอยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านทำได้ค่ะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาครบจบทุกความคุ้มค่ะ
6: An education beyond tomorrow
7: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
6: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
7: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
6: 2. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
7: 3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
6: 4. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
7: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากล
6: หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถูกจริง
7: ประทับใจ
6: ไปแจ่มฟ้า
7: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
6: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
7: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา
6: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
6: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาบ้านทิจอมทองเจดีแม่ครัวสันทรายแม่วาง
7: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เหี่ยสาขาสี่แยกแม่เหี่ยสันกำแพงสายใหม่
6: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่คือดอยสะเก็ด
7: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
6: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
7: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053 093 447
6: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
4: Mass FM Your happiness, our happiness.

ะคะว่าฤดูฝนปีนี้ทางรัฐบาลนั้นจะมีมาตรการรับมืออย่างไรตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.เสนอพร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและรายงานผลให้กนช.ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมน้ำหลากดินถล่มและฝนทิ้งช่วงที่อาจจะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยทั้งนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้บอกว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง31ตุลาคมของทุกปียกเว้นภาคใต้ฝั่งตะวันออกเริ่ม1กันยายนแล้วก็สิ้นสุด28กุมภาพันธ์ของปีถัดไปนะคะโดยรัฐบาลได้บูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานภายใต้9มาตรการสำคัญเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนได้แก่1คาดการชี้เป้าและแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าโดยเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ฝนและสถานการณ์น้ำจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมดินถล่มและฝนทิ้งช่วงพร้อมพัฒนาระบบเตือนภัยให้เข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น2ทบทวนและปรับปรุงบริหารจัดการน้ำทั้งระบบลุ่มน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตล่วงหน้า 3. เตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมืออาคารชลศาสตร์ระบบระบายน้ำและบุคลากรให้พร้อมใช้งานตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งสำรวจซ่อมแซมและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ 4. ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของคันกั้นน้ำเขื่อนทำนบและผนังกั้นน้ำพร้อมจัดทำแผนสำรองและแผนเผชิญเหตุการณ์กรณีเกิดความเสียหายหรือเกิดน้ำหลากฉับพลัน 5. เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างเป็นระบบเร่งกำจัดผักตบชวาวัชพืชลอยน้ำและขุดลอกทางระบายน้ำเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและพื้นที่เปราะบาง 6. จัดตั้งศูนย์บริการจัดการน้ำก่อนเกิดภัยซักซ้อมแผนเผชิญเหตุจัดเตรียมศูนย์พักพิงพื้นที่อบอุปกรณ์ยังชีพรวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางและการเคลื่อนย้ายปศุสัตว์ในพื้นที่เสี่ยง 7. เร่งเก็บกักน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำช่วงปลายฤดูฝนเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งโดยบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินให้เต็มศักยภาพ 8.สร้างการรับรู้ความเสี่ยงและเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนและติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและชี้แจงข่าวเท็จอย่างทันท่วงทีและ9ติดตามประเมินผลและปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและคณะกรรมการลุ่มน้ำจะติดตามวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูฝนทั้งนี้มาตรการปี2569ได้รับการปรับปรุงจากปีที่ผ่านมาโดยเน้นการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่และการบริหารจัดการความเสี่ยงล่วงหน้ามากขึ้นทั้งการเฝ้าระวังพื้นที่เปราะบางเช่นโรงพยาบาลสถานดูแลผู้สูงอายุชุมชนเสี่ยงภัยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานการจัดทำจุดเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าและการเตรียมแผนฟื้นฟูหลังเกิดภัยอย่างเป็นระบบค่ะ

0: ุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งโปรที่กาดมณีขอแนะนำร้านอาหารญี่ปุ่นยาซาชิยากินิกุช่วงนี้มีโปรหน้าฝนนะคะลดทั้งร้านอิ่มกว่าเดิมคุ้มกว่าเดิมบุฟเฟ่399ลดเหลือ369และอัปเกรดความฟินด้วยเนื้อยาซาชิวากิวด้วยรวมอยู่ในบุฟเฟ่นี้แบบไม่อั้นนะคะส่วนบุฟเฟ่599ลดเหลือ559ความหลากหลายกับความอิ่มแบบเต็มที่โดยเฉพาะกับแซลมอนซาชิมิแบบไม่อั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีเมนูพรีเมียมอีกมากมายนะคะทานได้ไม่จำกัดเวลาโปรแรงแบบนี้มีช่วงเดียวต้องไปนะคะที่กาดมณีพบกันกับร้านอาหารญี่ปุ่นยาซาชิยากินิกุค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: มากอายุมากความเข้าใจ
3: ถาวรท่อไอเสีย
4: มากความรู้ใจมากประสบการณ
5: ์กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
6: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที
7: ่ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
5: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสีย
8: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม
5: ่จากปี1964จนถึงวันนี
8: ้กว่า50ปี
5: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
8: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
5: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
8: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
5: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
8: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
5: 053-214-410
9: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
8: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
9: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี่ย
8: มนนมสด
10: Mass FM Your Happiness

0: คุณผู้ฟังคะอยากเชิญชวนให้ทุกท่านมีโอกาสได้จิบน้ำผึ้งโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากฟอราบีซึ่งผ่านกระบวนการในการที่ได้มาในน้ำผึ้งที่มีคุณค่ามีความสะอาดแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะน้ำผึ้งนับเป็นสารให้ความหวานจากธรรมชาติถูกเก็บจากน้ำหวานของดอกไม้นานาชนิดโดยผึ้งงานทำหน้าที่ขนน้ำหวานกลับมาเก็บไว้ภายในรังโดยระหว่างทางผึ้งงานก็จะใช้เอนไซม์ภายในกระเพาะย่อยน้ำหวานให้กลายเป็นน้ำผึ้งแล้วก็นำมาบ่มไว้ภายในหลอดรวงเพื่อที่เก็บไว้ใช้เป็นอาหารในยามที่ขาดแคลนโดยน้ำผึ้งแต่ละชนิดนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายคล้ายคลึงกันแต่จะมีความแตกต่างกันที่สีกลิ่นแล้วก็รสชาติซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของดอกไม้ที่ผึ้งไปเก็บน้ำหวานมาน้ำผึ้งเป็นสารอาหารที่ร่างกายสามารถดูดซับไปใช้เป็นพลังงานได้ทันทีนะคะเพราะฉะนั้นการบริโภคน้ำผึ้งจะทำให้ร่างกายไม่อ่อนเพลียแถมยังมีสรรพคุณในการฆ่าเชื้อยับยั้งเชื้อแบคทีเรียลดการอักเสบบรรเทาอาการไอเจ็บคอท้องผูกท้องเสียแล้วก็ช่วยความชุ่มชื้นอีกทางช่วยบำรุงผิวพรรณเล็บแล้วก็เส้นผมได้อีกด้วยด้วยความปรารถนาดีจากฟอราบียังมีอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลสุขภาพจากรวงผึ้งเชิญนะคะที่ฟอราบีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์และที่โชว์รูมยังมีพิพิธภัณฑ์ผึ้งให้ทุกท่านได้ศึกษาตามไปนะคะที่โชว์รูมของฟอราบีถนนเชียงใหม่ลำปางเลย TOT 200เมตร0987496355ติดตามรายละเอียดได้ค่ะทางเว็บไซต์ www.forabee.com ค่ะศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่
1: วนัสสนัน
2: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคั่นแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตวยก็ได้เนอะเจ้าร้านวนัสสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสสนันไบโอเทค
1: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
2: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
1: ห้องเชียงใหม
2: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม0532408 29
0: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
2: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้าโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือหลักสูตรเปิดใหม่ล่าสุด Law and Politics Program LPP เรียนรู้พื้นฐานด้านกฎหมายการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฝึกคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะสู่สายอาชีพด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เลือกเส้นทางที่ใช่พัฒนาศักยภาพได้เต็มที่พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยและอาชีพในฝันโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-140-232-4
0: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชาวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
3: Mass FM
2: ใครให้โอกาสในชีวิตเราได้ดีเท่ากับตัวเราเอง No one can give you opportunities in life as well as

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะทรัมป์เผยสหรัฐอิหร่านเดินหน้าเจรจาต่อกาตาร์กำลังเร่งไกล่เกลี่ยทรัมป์เผยสหรัฐและอิหร่านตกลงเดินหน้าการเจรจาต่อแต่ยืนยันว่าข้อตกลงหยุดยิงเมื่อเดือนมิถุนายนสิ้นสุดลงแล้วในขณะที่กาตาร์กำลังทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยเพื่อลดความตึงเครียดและหารือเรื่องการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าสหรัฐและอิหร่านตกลงที่จะเดินหน้าการเจรจาต่อไปหลังจากอิหร่านเป็นฝ่ายร้องขอให้มีการพูดคุยต่ออย่างไรก็ตามเขาย้ำชัดว่าข้อตกลงหยุดยิงที่ทั้งสองฝ่ายบรรลุเมื่อเดือนมิถุนายนสิ้นสุดลงแล้วทรัมป์โพสต์ผ่านทรูธโซเชียลว่าสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านได้ขอให้เราดำเนินการเจรจานั้นแต่สหรัฐได้แจ้งต่ออิหร่านอย่างชัดเจนว่าการหยุดยิงได้สิ้นสุดลงแล้วคำกล่าวของทรัมป์มีขึ้นหลังจากสัปดาห์นี้ที่ทั้งสองฝ่ายกลับมาปะทะกันอีกครั้งโดยเรือบรรทุกสินค้าพาณิชย์ของกาตาร์และซาอุดิอาระเบีย3ลันถูกโจมตีส่งผลให้สหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านและอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพสหรัฐในประเทศแถบอ่าวเปอร์เซียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานการโจมตีเพิ่มเติมในวันศุกร์ขณะที่หลายประเทศในภูมิภาคเร่งผลักดันความพยายามทางการทูตเพื่อยุติสงครามอย่างถาวรขณะเดียวกันแหล่งข่าวเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่าผู้แทนจากกาตาร์ได้พบหารือกับเจ้าหน้าที่อิหร่านเมื่อวันศุกร์เพื่อพยายามลดความตึงเครียดและหารือเรื่องการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซรวมถึงการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐและอิหร่านจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: รอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเฟซบุ๊กไฮยูวิกส
2: X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
3: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
2: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
3: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
4: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
4: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
9: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฝ้านิ้วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฝ้านิ้วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฝ้านิ้วฝ้านิ้วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฝ้านิ้วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฝ้านิ้วจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast

0: checking your receiver. Channel A, channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
1: Khun kaplang fang, Chiang Mai Radio 92. โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
2: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

าเรียกว่าสันซูเนี่ยซ่าสันสันจากดิรบีค่ะคุณผู้ฟัง เพลงดังบอยแบนด์ในตำนานเลยก็ว่าได้ก่อนนั้นมีงานของมอสปฏิพันธ์กับฮัลโหลและรูปเชิงอ้อมสุนิสากับหน่อไม้กันด้วยนะของโปรดของหลายๆคนแต่กินเยอะไม่ดีค่ะคุณผู้ฟัง 17:19 นกับยันของวันเสาร์เชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์เริ่มคลึมเริ่มมืดแล้วก็บางที่ฝนเริ่มมาแบบเบาๆแล้วนะคะก็ลุ้นกันต่อว่าจะเจอฝนกันไหมในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะนัดเมเรียตกใจหมดเลยค่ะ

เพลงนี้น่ารักดีค่ะคุณผู้ฟัง Triumph Kingdom กับอยู่ในนานอีกนิดนะอย่าเพิ่งไปไปด้วยกันก่อนประมาณนั้นนะคะจริงๆแล้วจะว่าไปก็เป็นเพลงที่ค่อนข้างสดใสน่ารักในวัยของ Triumph Kingdom เมื่อหลายปีก่อนนะคะ Anita ค่ะกับ Where Are You เธออยู่ไหนและนัทมิเรียกับตกใจหมดเลยผู้หญิงที่ยังสวยเสมอนั่นเองแม้จะผ่านไปกี่ปีกี่ปีนัทมิเรียก็ยังดูดีมากๆเลยนะคะ 17:31 ค่ะกับเวลาช่วงเย็นของเราและมาพร้อมกับความอร่อยกันด้วยวันนี้อากาศดีมากฝนไม่ตกแม้จะตกแบบนิดหน่อยก็แวะไปทานข้าวอร่อยอร่อยกันดีกว่านะคะวันเสาร์ทั้งทีจะพลาดได้ยังไงคุณผู้ฟังบรรยากาศก็ดีอาหารก็อร่อยทุกอย่างเตรียมไว้ให้คุณหมดแล้วแวะไปกันได้กับท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะ17:00 น.ถึง 23:00 น.เปิดร้านเปิดครัวเรียบร้อยแวะไปทานข้าวกันดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังเหนื่อยมาทั้งสัปดาห์เหนื่อยมาทั้งวันละเพราะฉะนั้นความอร่อยของอาหารทะเลหิวใจหิวยาคุณได้ซึ่งเราจะมีทั้งอาหารทะเลและก็อาหารไทยให้คุณได้เลือกกันด้วยค่ำคืนบรรยากาศชิลๆสบายๆฟังเพลงฟังดนตรีสดของเราแล้วก็นั่งทานข้าวกับคนรู้ใจแค่นี้แหละความสุขง่ายๆที่คุณสามารถเลือกได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะก็จะมีเมนูแนะนำหลายเมนูเลยทีเดียวค่ะคนที่ชอบปูก็ต้องยกให้ปูผัดผงกะหรี่เมนูนี้เลยค่ะหรือว่าจะเป็นเนื้อปูหลนแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองชอบกุ้งกระจัดไปกุ้งแม่น้ำเผาไซส์ใหญ่มันกุ้งเยิ้มสีส้มทองเนื้อหวานฉ่ำเต็มคำหรือว่าจะเป็นกุ้งอบวุ้นเส้นต้มยำกุ้งนะคะแล้วก็มีทอดมันกุ้งด้วยของโปรดของเด็กๆเลยก็ว่าได้แล้วก็มีเมนูอื่นมากมายปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเนื้อปลาสดเด้งน้ำซุปหอมกลมกล่อมเนื้อปลาแบบนุ่มละลายในปากได้เลยแล้วก็มีหมึกแดดเดียวเมนูโปรดของคุณผู้ฟังหลายท่านทะเลรวมเผาจานใหญ่หอยหวานเผาหอยนางรมสดหรือว่าจะเป็นทะเลลวกจิ้มต่างๆนานามีหมดเลยทีเดียวอาหารไทยเราก็มีส่วนเมนูซิกเนเจอร์ของร้านอย่างเช่นยำสาวท่าจีนอย่างเงี้ยต้องลองทานแซ่บมากเลยทีเดียวนะคะหรือว่าจะเป็นเมนูของเกี๊ยวปลาท่าฉลอมนะคะอร่อยมากค่ะทานได้ยากด้วยแล้วก็มีไก่ย่างชมจันด้วยคุณผู้ฟังแวะไปกันได้พิกัดของร้านหาไม่ยากค่ะที่จอดรถก็เยอะด้วยอยู่ที่ซอยโพธาราม2ซอย LCC โซน7ยอดนะคะขับรถผ่านโรงเรียน LCC นิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในเกือบสุดซอยเลยค่ะร้านอยู่ทางด้านขวามือเปิดไฟสว่างสว่างแล้วก็มีคนเยอะๆที่จอดรถก็สะดวกสบายมากๆแวะได้ทุกวันที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะ17:00 น.ถึง 23:00 น.ไม่อยากพลาดจองโต๊ะก่อนล่วงหน้าได้0635251719ค่ะ0635251719และดูรีวิวเพิ่มเติมค่ะไปดูในFacebook ก็ได้ IG ก็มีหรือว่าจะเป็นช่องทางของ TikTok นะเซิร์ชคำว่าท่าจีนชมจันทร์พลัสได้เลยค่ะพิกัดความอร่อยรอคุณอยู่ทุกวันที่โซน7ยอดแวะได้ทุกวันที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะช่วงนี้มีข่าวเรื่องของ UFO กันเยอะมากบ่อยมากมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เพลงนี้มีจริงนะคะ UFO จาก Ruffy Nancy ค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อะดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31 กรกฎาคม 2569
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
6: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
6: ว้าว
5: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

ไหนต้องลองให้รู้ไปเลยสักทีนะคะทัทยังคลินิกกับโอโอ้ยค่ะก่อนนั้นชัยดากับโอโอโอ้ยเหมือนกันฝนตกคุณผู้ฟังตกเย็นของวันเสาร์ซะด้วยแม้ตกมาบางที่ก็ตกเยอะนะในแอปพลิเคชันของ Windy ไม่มีการแจ้งเตือนเลยค่ะเขาไปเช็คดูเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้มีกลุ่มฝนอยู่ใกล้ๆในตัวเมืองจะมีอยู่หย่อมเดียวเท่านั้นทุนฟังแต่นู่นเลยอยู่บนดงบนดอยไม่ได้อยู่ข้างล่างนะคะก็ตกมาอยู่เท่าที่ดูในแอปของ Windy เนี่ยอยู่บ้านม้งดอยปุยนู่นเลยแต่ว่าตอนนี้ข้างล่างเริ่มตกแถวโซนสถานีก็เริ่มตกบ้างแล้วเช่นเดียวกันนะคะใครที่ขับรถอยู่แล้วก็เจอฝนขับขี่ด้วยความระมัดระวังแม้จะเป็นวันเสาร์แต่รถก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะนิโคทริโอกับบุษบาค่ะ

งั้นกับของใหม่เจริญปุระเพลงนี้กับควักหัวใจนะคะส่วนก่อนนั้นก็จะมีทั้งนิโคทริโอด้วยกับบุษบาค่ะเป็นฟังแป๊บเดียวตอนนี้จะ6โมงเย็นแล้วด้วยขอบคุณสมัครการติดตามนะคะและเดี๋ยวชั่วโมงหน้าฟังเพลงกันต่อก็จะมีทั้งเพลงสาวคนมาพร้อมให้คุณได้ฟังกันนะคะส่งท้ายวันเสาร์ของเราและเป็นเพื่อนคุณฟังกับการเดินทางกลับบ้านกันด้วยเตรียมตัวพักกันให้เต็มที่เลยนะคะส่งท้ายกันก่อนและกันข่าวกันกับความดันทุรังสูงอย่าไปคิดเยอะเครียดเยอะนะเดี๋ยวความดันจะขึ้นเอาไม่ปลายไปก่อนค่ะเจอกันวันจันทร์นะพรุ่งนี้วันอาทิตย์พักหนึ่งวันหมายถึงไม่เตือนพักนะคะแต่สถานีเรามีเพลงเพราะฟังทั้งวันไม่มีเบื่อแน่นอนวันนี้ไปก่อนขอบคุณด้วยการติดตามสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
2: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global Houseทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเรียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อย

0: ครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
1: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
2: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

0: Radio, Radio to One Side. บูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
2: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทไวไลท์ 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนี้สายครับอยู่กับคุณผู้ฟังเย็นวันเสาร์วันนี้ครับ11กรกฎาคมนะครับวันนี้ดูเหมือนว่าฝนวันนี้จะบางลงไปนิดนะฮะหลังจากตกกันมาเยอะๆมา 2-3 วันวันนี้พอได้เห็นช่วงเวลาว่างบ้างนะครับไม่รู้เดี๋ยวกลางคืนก็คงจะกลับมาหนาแน่นเหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะวันนี้เย็นวันเสาร์ก็ขับรถฟังเพลงกันเหมือนเดิมนะครับจนถึง 19:00 นกับเรดิโอทไวไลท์นะครับชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับหลังบิ๊กซีเอ็กตร้านิ่มซิตี้เดลี่แม่เหี่ยแยกเมย่าซ้ายมือพามสแควร์เลยเซ็นทรัลเฟสเดียวซ้ายมันนิดนึงกับกรีนพาร์คแล้วก็สาขาที่6ใหม่ล่าสุดกับสาขาการฝรั่งแม่ริมนะครับสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยนะครับแวะไปทานได้อิ่มอร่อย10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและวันนี้วันเสาร์นะครับคงไม่พลาดใครที่จะหาเอนเตอร์เทนเมนต์ดีๆสนุกสนานอบอุ่นแฟนๆเยอะมากนะฮะแล้วก็ดูฟุตบอลโลกได้ด้วยนะที่นี่ผมบอกได้เลยว่าเขามีจอให้ดูเลทสุดๆเลยทีเดียวนะครับเชิญได้ที่ Warm Up The Best in Town 053-400-677 นะครับขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจนะครับและบูชิโดหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้ากับเรดิโอทไวไลท์ครับ
1: เรดิโอทไวไลท์

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

ณผู้ฟังวันนี้ไม่พูดก็ไม่ได้นะคุณผู้ฟังคงจะดูนะบางท่านก็อาจจะไม่ได้ดูอาจจะดูแบบตัดตอนสั้นๆมาดูก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีก็ตามมาได้แต่ตอนบ่ายโมงครึ่งครับวันนี้ถ้าพูดถึงวอลเลย์บอลหญิงของเราเนี่ยที่จะได้เจอกับบราซิลเนี่ยแหมมันต้องพูดกันว่ามันคนละเรื่องนะฮะมืออันดับ2ของโลกเรานี้22ของโลกนะถ้าพูดถึงอันดับแต่ในแรงกิ้งครั้งนี้เราอยู่อันดับที่14นะฮะเรานี่มีสิทธิ์จะหลุดไม่หลุดปีหน้าจะได้เล่นหรือไม่ได้เล่นนี่ถ้าเกิดทีมอีก 4-5 ทีมเขาชนะแค่ครั้งเดียวเนี่ยแล้วเราไม่ชนะอีก2แมตช์ที่เหลือนี่ปีหน้าบ๊ายบายแล้วนะฮะต้องไปเล่นอยู่ในเอเชียแล้วล่ะนะฮะการเจอบราซิลของสาวๆเรานั้นก็เป็นอะไรที่มีเสน่ห์เสมอนะฮะแล้วก็โดยความรู้สึกจริงๆแล้วเราเองก็ชอบบราซิลนะแต่เราก็ต้องเชียร์สาวไทยเราอยู่แล้วแต่ผลที่เห็นวันนี้นะฮะใครจะวิจารณ์ยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ผมคิดว่าถ้าสายตาเราไม่ได้หลอกตัวเองก็คือเราเห็นการเล่นของสาวๆทีมชาติของเรานั้นเล่นออกมาได้ดูสนุกสนานไม่เครียดไม่กังวลไม่กลัวนี่คือเรื่องใหญ่ทีเดียวคือไม่กลัวแล้วก็เล่นได้สนุกสนานมากๆทีเดียวแล้วดีใจกับทุกแต้มที่ได้นะฮะแล้วก็ลบความทรงจำเวลาเสียแต้มไหนไปก็กลับมาเป็นตัวเองให้เร็วที่สุดนะฮะแล้วก็ไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำเดิมทุกคนเล่นกันเป็นทีมฮะดูแล้วก็สิ่งที่ผมรู้สึกประทับใจวันนี้คือรับเหนียวมากนะฮะวันนี้ต้องบอกเลยเหนียวมากแล้วการผลมันเลยออกมาอย่างเงี้ยชนะเซตที่1เนี่ยคุณผู้ฟังคิดดู25ต่อ14เยอะนะฮะคุณผู้ฟังเยอะมากแล้วในเซตที่2ก็เหมือนเดิมนะฮะขนาดบราซิลนี่ก็ปรับแล้วแก้แล้วนะฮะแซงไปแล้วเดี๋ยวเราก็ตามจนเจอนี่เราชนะไปได้อีก25ต่อ16เนี่ยอู้ก็ยังเยอะอยู่คุณผู้ฟังยิงเซตที่3นี่ผมดูว่าจริงๆสงสัยจะไม่รอดละบราซิลคงจัดเต็มเพราะว่าบรีฟมาหนักเลยทีเดียวเปลี่ยนผู้เล่นบางตัวสลับลงมาเราเห็นแล้วว่าการเล่นของเขานั้นคมมากแซงเราไป 4-5 แต้มคิดว่ายังไงยาวละนะฮะที่ไหนได้เราก็สามารถกลับมาเสมอได้แล้วก็เริ่มแซงได้อีกเหมือนเดิมแล้วก็เล่นกันไปแล้ววันนี้ดวงอยู่ข้างเราด้วยคุณฟังเซิร์ฟเอสแหมไหลช็อตรวมทั้งหมด9ลูกอ่ะคุณฟังคิดดูแล้วกันในแมตช์นี้แล้วมันก็จบลงที่17ต่อ25เราชนะบราซิล3เซตรวดเลยทีเดียวนะครับเป็นเกียรติ น่ายินดีแล้วเราก็ขยับขึ้นมาอยู่14นะตอนนี้ยังอยู่14นะฮะต้องดูอีก2ทีม3ทีมที่เหลือถ้าใครพลาดก็ล่วงถอยกันไปนะฮะเราก็ขยับมาได้เป็นสกอร์ที่แล้วอันดับโลกจาก22คุณผู้ฟังเราขยับมาอยู่17เลยนะเพราะที่นี่เราบวกทั้งหมด19.3นะแต้มทีเดียวบราซิลเสียไป 19.3 แล้วเราก็บวกมา 19.3 ฉะนั้นก็เป็นเรื่องราวที่น่ายินดีปีหน้าได้ดูกันต่อยังไงก็แล้วแต่เรายังอยู่ใน VNL นะฮะได้ดูกันใหม่ทีนี่ก็เป็นเรื่องวอลเลย์บอลวันนี้คุยกันสนุกนะคุณผู้ฟังใครดูแล้วก็ขออภัยด้วยฟังเพลงกันต่อครับ Radio Twilight

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติชูนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกะยะ69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight
2: Aye

0: gostou, joga a mão pra cima e balança.
1: Radio Twilight.
2: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมานเหมิน053-400-677
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
4: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
1: Radio Twilight
2: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

ลาแล้วคุณผู้ฟังเวลาจะหมดแล้ว 19:00 นนะครับเดี๋ยวก็คงจะตัดไปฟังข่าวนะครับผมลาคุณผู้ฟังเลยขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันมานะครับกลับมาฟังกันใหม่ค่ำวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาในวันพรุ่งนี้เพื่อสนับสนุนการสร้างสันติภาพในเมียนมาโครงสร้างอาคารบริเวณแยกวงเวียนใหญ่สุดจากเหตุน้ำรั่วซึมในการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ขณะนี้การแก้ปัญหาเป็นไปในทิศทางที่ดีไม่พบการสุดตัวเพิ่มผู้นำสหรัฐสั่งการให้กองทัพสหรัฐเตรียมขีปนาวุธพร้อมโจมตีอิหร่านโดยทันทีหากอิหร่านดำเนินปฏิบัติการลอบสังหารประธานาธิบดีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาในวันพรุ่งนี้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในกรอบอาเซียนและสนับสนุนการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในเมียนมาน
2: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่9ถึง10กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งได้หารือร่วมกับนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในประเด็นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและการพัฒนาชายแดนซึ่งรัฐบาลได้เดินหน้าบทบาทเชิงรุกด้านการต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาในวันพรุ่งนี้ที่กรุงเทพมหานครโดยมีฟิลิปปินส์เป็นประธานการประชุมโอกาสนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมการประชุมสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนและผลักดันให้เกิดการพัฒนาในเชิงบวกในเมียนมาโดยเฉพาะหลังการเลือกตั้งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเพื่อสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพในเมียนมาโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าภายหลังการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมาเมื่อเดือนเมษายน2569ประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นว่าบริบทของสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปจึงควรพิจารณาปรับแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยประเทศไทยได้เสนอแนวทางการกลับมามีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปภายใต้เงื่อนไขที่ชัดเจนเพื่อเปิดช่องทางการหารือสร้างความเข้าใจและสนับสนุนการดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อที่ชาติผู้นำอาเซียนได้เห็นชอบเมื่อปี2564ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้แก่การยุติความรุนแรงในเมียนมาโดยทันทีการเจรจาที่สร้างสรรค์ระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเริ่มต้นขึ้นเพื่อหาทางออกอย่างสันติทูตพิเศษของประธานอาเซียนจะอำนวยความสะดวกเป็นสื่อกลางของกระบวนการเจรจาโดยความช่วยเหลือของเลขาธิการอาเซียนอาเซียนให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผ่านทางศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้านการจัดการภัยพิบัติทูตและคณะผู้แทนพิเศษจะเดินทางไปเยือนเมียนมาเพื่อพบปะกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องการประชุมอย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้เป็นเวทีพบหารือครั้งแรกระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาคาดว่าจะเอื้อต่อการส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคโดยรวมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวอันจะเป็นประโยชน์

0: รพร้อมกล่าวว่าประเทศไทยมีศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์และทุนทางวัฒนธรรมสูงโดยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1,440,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8.01 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ขณะที่อุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องรัฐบาลจึงมุ่งสนับสนุนการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่มขยายโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
1: วันนี้แหละค่ะจะเป็นวันที่เรามีการรวบรวมของแท้ของจริงนะคะในผู้ที่มีความสามารถเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และก็ไม่ใช่มีแค่ความคิดเท่านั้นแต่ว่าได้มีการสร้างตัวตนผ่านทางรูปแบบของคาแรคเตอร์แล้วก็คอนเทนต์ต่างๆด้วยเช่นกันนี่แหละค่ะจะเป็นทางที่เราสามารถที่จะต่อยอดไปสู่ความเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างแท้จริงหรือ Creative Economy
0: สำหรับงาน TISEC 2026จัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Multiverse of Creativity รวบรวมผลงานจากศิลปินและครีเอเตอร์ไทยกว่า250รายพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจเวทีสัมมนาและการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยตั้งเป้าให้เกิดการจับคู่ธุรกิจ500คู่เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจคอนเทนต์คาแรคเตอร์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของภูมิภาคอาเซียนผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้จนถึงวันพรุ่งนี้ณพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนชวิษาปทุมมารายงาน
2: ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแนะในภาวะวิกฤตการเงินโลกการกำหนดนโยบายการเงินในภาวะวิกฤตต้องสอดคล้องกับนโยบายการคลังและการปฏิรูปเชิงโครงสร้างนายวิทย์รัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.บรรยายพิเศษหัวข้อนโยบายการเงินไทยรับมือสงครามและวิกฤตการเงินโลกโดยระบุว่าเศรษฐกิจและการเงินโลกกำลังเผชิญความไม่แน่นอนและแรงกระแทกที่เกิดขึ้นถี่และรุนแรงขึ้นขณะที่เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากทั้งปัจจัยภายนอกและปัญหาเชิงโครงสร้างส่งผลให้การฟื้นตัวเป็นไปอย่างล่าช้าและมีอัตราการเติบโตต่ำกว่าศักยภาพจึงจำเป็นต้องผสมผสานนโยบายการเงินนโยบายการคลังและการปฏิรูปเชิงโครงสร้างปัจจุบันนโยบายการเงินของไทยอยู่ในระดับผ่อนคลายเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจควบคู่กับมาตรการทางการเงินเฉพาะจุดขณะเดียวกันยังต้องติดตามพัฒนาการของเงินเฟ้อและเงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะปานกลางอย่างใกล้ชิดความคืบหน้ากรณีโครงสร้างอาคารบริเวณแยกวงเวียนใหญ่สุดจากเหตุน้ำรั่วซึมในการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ขณะนี้การแก้ปัญหาเป็นไปในทิศทางที่ดีไม่พบการซุดตัวเพิ่มคาดจะสามารถควบคุมได้ภายใน12วันพร้อมเร่งดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบ
3: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีโครงสร้างอาคารบริเวณแยกวงเวียนใหญ่สุดจากเหตุน้ำรั่วซึมเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้โดยระบุว่าสถานการณ์มีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีรัศมีการซุดตัวของอาคารยังอยู่ในกรอบคาดการ30เมตรและยังไม่พบการขยายตัวเพิ่มเติมหลังลงพื้นที่ตรวจสอบและสอบถามประชาชนในพื้นที่วันนี้ไม่พบสัญญาณผิดปกติเช่นเสียงดังหรือความเสียหายที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามแม้โครงสร้างอาคารส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแต่ได้กำชับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและผู้รับจ้างให้เร่งดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยรอบโดยให้เพิ่มผู้ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพหรือสูญเสียรายได้แม้บ้านอาจไม่ได้รับผลกระทบในเชิงโครงสร้างโดยกำหนดเป็นนโยบายให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ส่วนการแก้ไขปัญหาพบว่าหลายตัวชี้วัดมีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยปริมาณน้ำที่ซึมเข้าสู่อุโมงค์ลดลงขณะที่การอัดฉีดปูนช่วยพยุงชั้นดินเริ่มเห็นผลบางจุดชั้นดินดันตัวกลับขึ้นเล็กน้อยส่วนรอยแยกของอาคารลดลงจากประมาณ 8.7 ซมเหลือกว่า7ซมแสดงให้เห็นว่าเป็นการดันกลับซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่วิศวกรยอมรับได้นอกจากนี้ผู้รับจ้างได้เพิ่มจุดอัดฉีดปูนจาก4จุดเป็น5จุดและเตรียมเพิ่มเป็น6จุดพร้อมรื้อสะพานลอยเพื่อเปิดพื้นที่ให้เครื่องจักรเข้าทำงานได้สะดวกและเร่งการแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
4: ของอัตราการซุดอัตราการเข้าหน้างานต่างๆนานาเนี่ยก็มีสัญญาณดีหลายอย่างอย่างเช่นปริมาณน้ำที่ซึมเข้าไปในอุโมงค์เนี่ยนะครับมีอัตราลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญในบางช่วงที่เขาใช้วิธีเกาติ้งอย่างที่พูดกันมา 2-3 วันนี้เนาะก็คือฉีดน้ำปูนลง

0: ไปแล้วให้น้ำปูนเนี่ยเซตตัวเนี่ยปรากฏว่าบางจุดนะครับเราได้เห็นว่ามีลักษณะที่ชั้นข้างล่างเนี่ยดันขึ้นเล็กน้อยอย่างเงี้ยก็ทำให้เห็นสัญญาณดี
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าจากข้อมูลทางวิศวกรรมและค่าการตรวจติดตามตรวจวัดต่างๆสถานการณ์เริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มดีขึ้นคาดว่าจะสามารถควบคุมและแก้ไขปัญหาได้ภายในเวลาประมาณ12วันหรืออาจเร็วกว่านั้นหากผลการดำเนินงานยังเป็นไปในทิศทางที่ดีสำหรับกรณีฝนตกไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์เนื่องจากน้ำที่รั่วเข้าสู่อุโมงค์เป็นน้ำใต้ดินส่วนรอยแตกร้าวของผิวถนนยังอยู่ในขอบเขตเดิมแม้อาจมีรอยปริแตกเล็กน้อยจากแรงสั่นสะเทือนของรถที่ยังสัญจรรอบวงเวียนใหญ่แต่ไม่พบการขยายตัวของพื้นที่เสี่ยงขณะที่บริเวณโดยรอบพื้นที่เสี่ยงยังจำเป็นต้องปิดการจราจรต่อไปจนกว่าจะมั่นใจว่าไม่มีการซุดตัวเพิ่มเติมจึงจะพิจารณาเปิดใช้เส้นทางอีกครั้งนิตยาคุณสิมรายงาน
2: ด้านศาสตราจารย์อมรพิมานมานนายกวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและที่ปรึกษาคณะกรรมการคมนาคมสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าขณะนี้สามารถควบคุมการซุดตัวของดินได้ในระดับหนึ่งหลังมีการอัดสารเคมีเพื่อเสริมความแข็งแรงของชั้นดินเพื่อลดการเคลื่อนตัวแต่ยังไม่สามารถวางใจได้ทั้งหมดจึงจำเป็นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดส่วนปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากประมาณ50เหลือ30ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงถือเป็นทิศทางที่ดีและยังต้องรักษาระดับน้ำบางส่วนไว้เพื่อคงสมดุลแรงดันและป้องกันน้ำใต้ดินไหลทะลักเข้าสู่อุโมงค์ขณะที่หน้างานเตรียมนำเทคนิคอัดน้ำในอุโมงค์เพื่อสร้างแรงดันต้านน้ำใต้ดินมาใช้เพิ่มเติมสำหรับสัญญาณที่จะบ่งชี้ว่าสถานการณ์ดีขึ้นหรือแย่ลงมี3จุดคือต้องติดตามอัตราน้ำเข้าและน้ำออกของอุโมงค์หากน้ำไหลเข้าน้อยลงและสูบน้ำออกได้ทันแสดงว่าวิธีซ่อมแซมได้ผลสภาพผิวถนนหากรอยแตกร้าวหรือพื้นที่ทรุดตัวไม่ขยายเพิ่มถือเป็นสัญญาณที่ดีและการเอียงและรอยร้าวของอาคารขณะนี้มีการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดการเอียงอาคารแล้วโดยประชาชนสามารถสังเกตรอยร้าวใหม่ที่เกิดขึ้นได้หากพบความผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทั้งนี้จากการสำรวจล่าสุดพบว่าบางอาคารมีการเอียงแต่ยังไม่พบรอยร้าวที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอย่างไรก็ตามโครงการก่อสร้างยังต้องเดินหน้าต่อแต่ควรสำรวจชั้นดินเพิ่มเติมโดยเฉพาะบริเวณรอยต่อระหว่างอุโมงค์กับบ่อรับน้ำซึ่งเป็นจุดเสี่ยงต่อการรั่วซึมเพื่อให้ทราบลักษณะชั้นดินอย่างละเอียดและใช้ข้อมูลในการออกแบบมาตรการเสริมความแข็งแรงของดินรวมถึงป้องกันปัญหาในอนาคตพร้อมเสนอให้ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างอุโมงค์ในอนาคตด้วยการติดตั้งระบบตรวจวัดการทรุดตัวของพื้นดินและการเอียงของอาคารแบบเรียลไทม์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชน
0: โครงการเนี้ยมันต้องเดินต่อไปเพราะว่าตอนเนี้ยมันก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์การที่มันเกิดน้ำรั่วเข้าไปในอุโมงค์ได้เนี่ยผมอยากจะร้องขอให้ลองตรวจสอบสภาพชั้นดินด้านดินอีกทีนึงอาจต้องมีการทำหลุมเจาะเพิ่มเติมในบริเวณดังกล่าวว่าสภาพชั้นดินตรงระดับความลึก30เมตรที่เป็นจุดต่อของตัวอุโมงค์กับตัวบ่อรับน้ำตัวนี้เนี่ยชั้นดินมันเป็นลักษณะแบบไหนมันเป็นชั้นดินทรายประเภทไหนเพราะว่าทรายร่วนหรือว่าทรายแข็งเนี่ยมันมีผลต่อการเคลื่อนที่เพื่อที่ว่าเราจะได้นำไปปรับปรุงในเรื่องของการทำให้ดินมันแข็งขึ้นเนี่ยจะได้มีวิธีการออกแบบแก้ไขปัญหานี้ได้
2: และเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเกิดฝนตกลงมาเล็กน้อยถึงปานกลางในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเฉพาะฝั่งธนบุรีซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการซ่อมแซมการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้โดยมีวิศวกรประจำโครงการและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนกรณีเหตุถนนยุบตัวที่ถนนจักรเพชรช่วงก่อนถึงสะพานข้ามเมก้าพลาซ่าหรือสะพานเหล็กเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พระราชวังพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยระหว่างการซ่อมแซมได้ปิดการจราจร2ช่องทางเหลือช่องทางสัญจรได้1ช่องซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วและการจราจรสามารถเคลื่อนตัวได้ตามปกตินายกรัฐมนตรีเรียกประชุมปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้เกี่ยวข้องที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามการสอบสวนและนำผู้กระทำผิดการทุจริตสอบท้องถิ่นมาลงโทษ นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลโดยได้เรียกนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามความคืบหน้าในการสอบสวนและติดตามนำผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นมาลงโทษโดยมีเป้าหมายต้องการที่จะปรับปรุงแก้ไขการสอบบรรจุข้าราชการทั้งระบบไม่ให้เกิดการทุจริตพร้อมหาแนวทางการดำเนินคดีและเพิกถอนการบรรจุข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดดังกล่าวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตรวจสอบสถานประกอบการโรงแรมต้องสงสัยไม่มีใบอนุญาตสั่งการผู้ว่าตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อจัดระเบียบกลุ่มทุนต่างชาติและนอมินีพร้อมเร่งขยายผลกวาดล้างธุรกิจผิดกฎหมายวันนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจเป็นวันที่2ในจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าตรวจสอบโรงแรมและสถานประกอบการที่ได้รับการร้องเรียนเพื่อกวาดล้างการถือครองธุรกิจผ่านนอมินีการก่อสร้างผิดกฎหมายและการประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยกล่าวว่าจากการเข้าตรวจสอบโรงแรม2แห่งเบื้องต้นพบไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและไม่ได้รับอนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายซึ่งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีพร้อมขยายผลตรวจสอบโรงแรมและธุรกิจต้องสงสัยเพิ่มเติมโดยเฉพาะกรณีการถือครองกิจการผ่านนอมินีนอกจากนี้ยังได้เข้าตรวจสอบอาคารแห่งหนึ่งในพื้นที่ป่าตองหลังได้รับเบาะแสเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์อาคารไม่เป็นไปตามกฎหมายโดยมอบหมายให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเอกสารการก่อสร้างการใช้ประโยชน์พื้นที่และผู้ถือครองกิจการอย่างละเอียดนายพลพียังกล่าวอีกว่ากระทรวงมหาดไทยบูรณาการข้อมูลร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ตรวจพบบริษัทต้องสงสัยเข้าข่ายนอมินีแล้วกว่า361บริษัทและจะเร่งขยายผลอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดรับข้อมูลจากประชาชนยืนยันว่าหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดโดยย้ำว่าผู้ประกอบการและชาวต่างชาติทุกคนที่เข้ามาดำเนินธุรกิจหรือพำนักในประเทศไทยต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดปฏิบัติการตรวจค้นพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงันขยายผลกวาดล้างเครือข่ายต้องสงสัยใช้นอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าว
3: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและนายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมแถลงผลปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายต้องสงสัยใช้นอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าวในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีการปฏิบัติการครั้งนี้เข้าตรวจค้น5จุดซึ่งเป็นเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับการถือครองที่ดินและการประกอบธุรกิจผ่านบุคคลสัญชาไทยแทนคนต่างด้าวอันอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งเอกสารทางการเงินเอกสารการถือครองที่ดินและข้อมูลการจดทะเบียนบริษัทเพื่อนำไปตรวจสอบขยายผลกรมสอบสวนคดีพิเศษยืนยันว่าจะเร่งสืบสวนสอบสวนและบูรณาการการทำงานร่วมกันกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกรายพร้อมป้องกันการใช้บุคคลอำพรางถือครองทรัพย์สินหรือประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการแข่งขันที่เป็นธรรมของประเทศราริชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
2: ทริสเรตติ้งคงอันดับเครดิตของกฟผที่ระดับ AAA เป็นปีที่10ติดต่อกันสะท้อนบทบาทรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนางสาวสมจิตด่านศรีประเสริฐรองผู้ว่าการการเงินและบัญชีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่าบริษัททริสเรตติ้งจำกัดได้ประกาศผลการทบทวนการจัดอันดับเครดิตของกฟผ.ประจำปี2569คงที่ระดับ AAA ซึ่งเป็นระดับที่ดีที่สุดเป็นปีที่10ติดต่อกันสะท้อนถึงบทบาทของกฟผ.ในฐานะรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าที่ดำเนินกิจการบูรณาการกับรัฐบาลอย่างเต็มที่ทั้งการผลิตและการจัดหาพลังงานไฟฟ้าดูแลความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงทั่วประเทศรวมถึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโครงข่ายระบบไฟฟ้าให้มีความทันสมัยรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่ ที่สำคัญคือสะท้อนถึงสถานะทางการเงินและสภาพคล่องที่แข็งแกร่งของกฟผ.ทั้งนี้อันดับเครดิตองค์การเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในพันธบัตรของกฟผ.แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการชำระหนี้รวมถึงความมั่นคงทางการเงินขององค์การแม้อุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องโดยกฟผ.ยังคงบทบาทสำคัญในฐานะหน่วยงานหลักดูแลรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าการบริหารความยืดหยุ่นและการบูรณาการพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่ให้สามารถเติบโตควบคู่กับความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ MRT สายสีน้ำเงินตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569เป็นต้นไปรฟม.ปรับลดอัตราค่าโดยสารในบางช่วงการเดินทางสูงสุด1บาทต่อเที่ยวโดยค่าโดยสารใหม่เริ่มต้นที่17บาทสูงสุด44บาทจากเดิม45บาทสำหรับการเดินทาง6 80และ12สถานีขึ้นไปนอกจากนี้ผู้สูงอายุได้รับส่วนลดค่าโดยสาร 50% ขณะที่เด็กมีความสูงไม่เกิน120ซมและผู้พิการยังคงได้รับยกเว้นค่าโดยสารเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ประชาชนและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลาริดาพรุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
8: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยผ่าน Truth Social Platform Social Media เมื่อวานนี้โดยยืนยันว่าเขาสั่งการให้กองทัพสหรัฐเตรียมขีปนาวุธกว่า 1,000 ลูกพร้อมโจมตีเป้าหมายในอิหร่านหากรัฐบาลอิหร่านลงมือลอบสังหารตัวเขาในฐานะผู้นำสหรัฐขณะที่คำสั่งนี้ได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วและกองทัพสหรัฐมีความพร้อมความมุ่งมั่นและความสามารถที่จะทำลายล้างอย่างเต็มเปี่ยมภายในระยะเวลา1ปีในการทำลายทุกพื้นที่ของอิหร่านให้สิ้นซากถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยว่าทางการอิสราเอลแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับการที่อิหร่านเตรียมวางแผนลอบสังหารประธานาธิบดีทรัมป์อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทางการจีนอพยพประชาชนกว่า 1,800,000 คนในเมืองหวนโจวมณฑลเจ้อเจียงและมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับพายุไต้ฝุ่นบาวีที่กำลังเคลื่อนตัวเตรียมพัดขึ้นฝั่งเมืองหวนโจวในช่วงเวลาเช้าของวันอาทิตย์นี้แม้ว่าความเร็วลมสูงสุด144กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นความรุนแรงระดับที่1แต่ยังถือว่าเป็นพายุไต้ฝุ่นที่อันตรายมากที่สุดเนื่องจากทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงด้านญี่ปุ่นและไต้หวันกำลังเผชิญกับอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีพัดถล่มในวันนี้ซึ่งส่งผลให้มีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากพายุลูกนี้ขณะที่ไต้หวันมีผู้บาดเจ็บแล้วอย่างน้อย87คนจากอุบัติเหตุที่เกิดจากลมกระโชกแรงต่อไปเป็นประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ฉบับที่7ในช่วงวันที่11ถึง15กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยโดยในช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคมภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณทะเลจีนตะวันออกคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยเท่านี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมชการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยาวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง83เซนติเมตรและเวลา 20:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 11:24 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง85 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะระใดอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:33 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:57

0: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai radio
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai radio 92 โดย Chiang Mai studio limited partnership

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชวงเวียนเทพสตรีจังหวัดลพบุรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชิญชวนเที่ยวชมงาน Thailand The Land of Tropical Fruit เริ่มพรุ่งนี้วันแรกเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดผลไม้ไทยอิหร่านยืนยันยังคงรักษาสัญญาในการหยุดยิงกับสหรัฐมาโดยตลอดแต่สหรัฐละเมิดบันทึกความเข้าใจอย่างต่อเนื่องทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยชนะบราซิล3-0เซตการันตีไม่ตกชั้นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกแน่นอนแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 11:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมระพระบรมรูปสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดลพบุรีจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระธรรมวชิรสุนทรเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีประธานฝ่ายคฤหัสถ์นำคณะหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตุลาการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆทุกภาคส่วนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวงเวียนเทพสตรีจังหวัดลพบุรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตทั้งนี้วันที่11กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ชาวลพบุรีและประชาชนชาวไทยจะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราชผู้ทรงสถาปนาเมืองลพบุรีให้เป็นราชธานีแห่งที่สองทำให้สยามประเทศมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านสถาปัตยกรรมการค้าวรรณกรรมและการต่างประเทศประชาชนจากทั่วสารทิศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
2: ตลอดทั้งวันนี้ประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะการเสด็จลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ได้โอกาสผ่านโครงการต่างๆเป็นภาพความทรงจำที่อยู่ในใจตลอดไป
3: น้ำท่วมที่อุบลบ้านก็อยู่แถวนั้นท่านไปต่างที่น้ำลดท่านบอกว่ามาช้าดีกว่าไม่มาประชาชนแถวนั้นร้องไห้พูดได้คำเดียวว่าดีที่สุดเพราะว่าประโยชน์ที่ท่านทำมันเยอะมากมายตั้งใจมากราบท่านยังจำใจไม่ได้ตอนนี้คือพวกเราที่มานี่เรารักราชวงศ์ทุกพระองค์อะ

0: ประชาชนสามารถเดินทางไปถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา20นาฬิกานิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมโครงการคมนาคมปรับปรุงบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนา99แห่งทั่วประเทศเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในกิจกรรมโครงการคมนาคมปรับปรุงบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนา99แห่งทั่วประเทศเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณวัดปากพลตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงโดยมีพระธรรมวชิระเวทีเจ้าคณะภาค18วัดดุสิตดารามวรวิหารกรุงเทพมหานครเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ภายในงานพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราชก่อนที่ผู้เข้าร่วมในพิธีจะร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการนำกล่าวคำถวายผ้าป่าและถวายเครื่องทายธรรมแด่พระสงฆ์จากนั้นได้ประกอบพิธีถวายพระพุทธรูปหน้าตักกว้าง29นิ้วแด่วัดปากพลเพื่อประดิษฐานเป็นพุทธบูชาและสืบทอดพระพุทธศาสนาสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของงาน
3: Refresh Refill the Music
4: Chiang Mai Radio Professional Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ขอแจ้งคนรักบ้านช่วยได
6: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
6: ว้าว
5: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกาสำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
1: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออ

ใช่คนที่ควรรักเลยเธอไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่เธอไม่ได้เป็นของฉันและไม่ใช่คน

0: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up.
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
8: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill the Music
3: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ 92

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่0532775555

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ 92

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสด

0: สะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
1: Refresh, refill the music

0: งได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093 196 5566
2: Refresh Refill The Music

0: refresh, refill the music.
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill The Music

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the Music

0: งได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง
3: ลอกกัน

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill the music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the Music
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music

ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

0: เพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill The Music

ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

0: ันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill The Music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu Sala ที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Refresh, refill the music.

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

ญาติโยมด้านพุทธศาสนิกชนท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนก็มาพบปะกันอีกเช่นเคยนะโยมนะเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และจากสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นเวลา30นาทีโดยประมาณอาตมาตุเจ้าวัดหนองตองห่างดงจังหวัดเชียงใหม่นำรายการปกิณกะธรรมะนี้มาพบปะยมต้องขออนุโมทนาต่อคุณยมเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกคนที่อำนวยความสะดวกถ่ายทอดเสียงเองธรรมะสู่พี่น้องประชาชนทุกท่านทุกคนเช่นเดียวกันต้องขออนุโมทนาขอบใจต่อญาติต่อโยมทุกท่านทุกสารทิศถึงโยมผู้หญิงโยมผู้ชายถึงคนเฒ่าคนแก่คนหนุ่มคนกำที่ได้รับฟังและอื้อกำลังใจต่อผู้ออกรายการนี้มาด้วยดีตลอดนุโมทนาเป็นอย่างมากนึกและต่อไปเขามาปูชาพระตนะไตแล้วก็มาสวดมนต์กันว่าเป็นมงคลต่อชีวิตอรหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระหันดับเปลืองกิเลสเปลืองตกสิ้นเชิงตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังปะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวาคาโตปะคะวันตาตัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระ

ังอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังคัจฉามิธัมมังสารานังคัจฉามิสังฆังสารานังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารานังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารานังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารานังคัจฉามิตัตติยัมปิพุทธังสารานังคัจฉามิตัตติยัมปิธัมมังสารานังคัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสารานังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกัปปิโทอนุตตโรปุริสธัมมาสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติยันตุนิมิตังอภะมังคะลัญจาโยจัมปานะโพสะคุณัสสะสัทโธปัปปะคะโหตุสุปินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินัสเมนตุสัพพะคะโตปะคะวะตาธัมโมสันติติโกอาคาลิโกเอเอปัสสิโกโอปันนะยิโกปัจจัตตังเวติตัพโพวิญญูหิติยันตุนิมิตังอัปปมังคะลัญจาโยจัมมานะโพสะคุณัสสะสัทโธปัปปะคะโหตุสุปินังอกันตังธัมมานุภาเวนะวินัสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุโชปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาลิปุริสยุคะนิอัตถะปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยดักขินายโยอัญชลิกะระนิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสัตติยันตุนิมิตังอัปปมังคะลัญจาโยจัมปานะโพสะคุณัสสะสัทโธปัปปะคะโหตุสุปินังอกันตังสังฆานุภาเวนะวินัสเมนตุยะโตอังปะกิณิอลิยะยะชาติยะชาโตนาปิชานามิสัญจิยะปานังชีวิตาวโรเปตาเตนะสัจเจนะสุติเตโอตุสุติกัปปัสสะโพชฌงค์โคสัตติสังฆโตธัมมนังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสันติโพชฌงค์จัตตถาปะเรสัมมาทุปิกโพชฌงค์สัตติเตสัพพัทธักสินามุนินาสัมมาทัคคตาปะเวทาปะหุลิกตาสัม
ังวัตตันติอภิญญาญาณิพานายะยะโพธิยะเกตินาสัจจวัจเจนาโสติเตโอตุสัพพะ

อย่างตนตัวข้าพเจ้าและญาติโยมยิ่งใจทั้งหลายยุคผู้ทุกคนเนื้ออยู่ประสจากซึ่งโลกาเปียทิโลกไข้ไข้เจ็บที่เป็นนักเป็นนากินยุคกินยาบ่หายหมอรักษาบ่หายขอคุณแองพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มนต์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมากำจัดอย่างโรคภัยข้าเจ็บต่างๆนอกกายในกายของข้าพเจ้าและญาติโยมทุกคนเพื่ออันตรธานสัวหายและขอมีสุขภาพกายใจอันแข็งแรงแม่นตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ตกออกไกลๆไปก็เงื่อมีใจมาก็เงื่อมีโชคมีลาภปราศจากอุทกภัยอัคคีภัยวาตภัยอุปัตติภัยโรคภัยมีสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติและปัญญาไม่ตั้งตัวตั้งตนอยู่ในความประมาทแม้นว่าญาติโยมทำกิจการงานการค้าการขายการปลูกการฟังการเกษตรก็ดีทำแหน่งงานและตำแหน่งก็ดีขอการงานเหล่านั้นจงประสบผลสำเร็จจุยังจุประการอายุวโนสุขังพระลังกรมอุตุได้ประกาศบอกจักเตือนระยะนี้ฝนมีลมมีแผ่นดินไหวมีต้องมีสติคอยระมัดระวังแต่มีหน้าที่ทำงานก็ทำงานไปนับตั้งแต่เมื่อตะวันวามาจนถึงปัจจุบันประเดี๋ยวนี้24ชั่วโมงโยมและอาตมาบุญมีผ่านมาอีก1วันและต้องผ่านต่อไปถึง120ปีก็ออกไม่ออกตั้งตะวันมาหนองตองไม่มีรายงานว่าฝนตกแม้แต่หยดเดียวลมก็อยู่ตามปกติฉันเจ้าแล้วตะวันนั้นก็ไม่ได้ไปไหนอยู่วัดอยู่ว่าฉันเพลแล้วก็อยู่วัดประหยัดประยมแล้วก็ขึ้นมาก็พักผ่อนมาจนถึงปัจจุบันประเดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายทางวัดพระสิงห์วรมหาวิหารนั้นในวันที่17และวันที่27และวันที่28เดือนกรกฎาคมนี้ก็จะมีการส่งน้ำพระธาตุเจดีย์ของวัดพระสิงห์วรมหาวิหารก็ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำสงตลอดพระไตรอันเชิญมาสงพระธาตุเจดีย์ของวัดพระสิงห์ในวันที่27และวันที่28สองวันนะโยมเด้อเริ่มเวลาตั้งแต่บ่าย3โมงหรือ15นาฬิกาเป็นต้นไปฉะนั้นจึงขอเจริญพรเชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชนไปร่วมบุญส่งน้ำธาตุในครั้งนี้ณที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารชีวิตของคนเฮาทุกๆวันเนี่ยญาติโยมจะดีจะเด่นจะดังจะดับจะทุกข์จะยากจะอับจนถ้าผัวอับจนผัวทุกข์ยากการเดินทางแห่งชีวิตต้องเดินทางในทางที่ถูกแต่ถ้าเป็นทางโลกมันเอาไปได้ทั้งเทคอนกรีตลาดยางบัตอยผลต่างหนต้าที่เป็นหินเป็นแน่เป็นดินเป็นอย่างเอาก็ยังไปได้ในโลกนี้ต่างเดินมีทางบกแล้วก็ทางน้ำทางอากาศไปไกลไปใกล้ได้ทั้งนั้น
ถ้ามีสตุ้งสตางมีปัจจัยไปได้แต่หนทางการดำเนินชีวิตเอานั้นต้องระวังสิ่งที่จะทำเมืองเฮาได้เสื่อมเสียจากยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่เสียชื่อเสียเสียงเสียวงตระกูลเสียทรัพย์สมบัติที่อุตส่าห์หิหามาไว้เป็นกองบุญเดิมตั้งแต่อดีตจนถึงชาติปัจจุบันแล้วได้ฮิแดงหาไว้ถ้าญาติโยมยังเดินทางผิดเช่นว่าไปในทางอบายยมุกมุกขะคือปากอบายคือปากทางแห่งความชิบหายเป็นต้นว่าเป็นนักเลงสุลาเมลัยสิ่งเสพติดต่างๆเป็นถึงว่าเหล้ากินแล้วมันเมาบดายอย่าแขนมาขาดสติตั้งอยู่ในความประมาทมีเท่าใดหมดกับมันไปเท่าอันสิ่งเสพติดทั้งหลายบอกว่าฟินกัญชาเฮโรอีนยาบ้ายาหมาฟังชื่อมากกว่าตึงหน้ากลัวยาบ้าท่านทั้งหลายถ้าไผไปเสพไปดื่มจนย่อหัวบักขึ้นแล้วจะเสียชื่อเสียเสียงยังว่าพอและเป็นคนที่เสียทรัพย์สมบัติเป็นคนที่ถูกปฏิสินนินทาไปบักรบนับหน้าถือตาบางคนนี้มีเงินมีทองจนปอชิบหายไว้วอดมีหลายครอบครัวหลายตันหลายคนหมดไปเพราะสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นแปลว่าน้ำเมาถ้ามันเมาแล้วญาติโยมมันบ่รู้เรื่องมันขาดสติเนี่ยอย่างเนี้ยได้ทำอย่างทำได้เพราะมันเมาจึงเป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่ตลอดวันไหนวันใดมาได้หูข่าวหันข่าวจากสิ่งเหล่านี้ถึงบ่มีทำร้ายร่างกายกันจนกับว่าตายไปลูกเต้าหลานเหลนทำร้ายผู้มีพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายผัวฆ่าเมียเมียฆ่าผัวลูกเต้าทำอนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่เพราะต้องการเงินไปซื้อสิ่งเหล่านี้เอามาเสพฉะนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายถ้าชีวิตมกมุ่นอยู่ในสิ่งเหล่านี้ก็หาความเจริญได้ยากมีแต่ความทุกข์แล้วก็จะถูกเพื่อนป้องพี่น้องตาบ้านติสินนินทาเสียตระกูลมดเสียตระกูลมดลูกไผ่พ่อแม่ชื่อจะได้ลูกมันชื่อหยังพี่มันมีชื่อหยังน้องมันชื่อหยังไปเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายของมันเราควรกันทำให้เสียหมดนอกจากจะเสียทรัพย์สินเงินทองแล้วฉะนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายถ้าเดินไปเส้นนี้มีแต่ชิบหายวายวอดบ่รู้จักการยักงานบ่ฮู้ไปทำนั้นไปทำนี้ได้ก็กินกินเอียวเอียวเล่นเล่นค่ำมาก็เมาเช้ามาก็เมาตอนมาก็เมาการแบบนี้บ่ฮู้จักการเวลาอันมีค่าตอนในชีวิตปล่อยเวลาค่าตัวเองผ่านไปเป็นวันเป็นวันจนในชีวิตนั้นญาติโยมล้มลุกคุกคานเพราะเป็นคนที่มัวแต่เอว
มัวแต่เที่ยวมัวแต่กินมัวแต่เสพบางครั้งจับเอาเวลานั้นไปทำสิ่งที่มันมีค่าต่อตัวเองและมัวเอี่ยวมัวจ้องหาเรื่องหาราวหรือบางอันก็มัวเอี่ยวมัวจ้องแต่การเอี่ยวในทางที่มันสนุกสนานมุ่นงานไม่ไหนเต้นลำไม่ไหนไปที่งั้นท่านทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เป็นปากทางแห่งความชิบหายแล้วก็หลงเล่นการพนันเล่นไพ่เล่นไอโลสปะสเปดการพนันมันก็ทำเมื่อคนเหล่านั้นหมดทรัพย์หมดสินหมดชื่อหมดเสียงหมดถูกเพื่อนป้อมเป็นน้องเจ้าบ้านดูถูกดูแคลนบางคนนี้ญาติโยมมัวแต่เล่นและบ่ได้ฮิได้หาบ่ได้กาได้ขายเหมือนเข้าเหมือนเข้าก็หมดเพราะผีการพนันมันเข้าซึ่งแล้วก็แอวไปแอวมาคบคนบ่ดีอะคบคนชั่วเอามาเป็นมิตรเปิ้นต้องบอกว่าศัตรูที่ใกล้ชิดคือมิตรที่ใกล้ตัวฉะนั้นศรัทธาสาธุชนญาติโยมอยากจะเดินทางชีวิตมันถูกเว้นอบายมุขอันเป็นปากทางแห่งความชิบหายนี่จึงขอฝากไปกับญาติกับโยมวันนี้จะไปสร้างพระจะไปหล่อพระที่วัดสลีสุพรรณตำบลหนองแก้วคือการทำอุปสมบทกรรมยกสามเณรขึ้นเป็นพระภิกษุในบวรพุทธศาสนาเวลาบ่ายสองโมงปะกันติอุโบสถวัดสลีสุพรรณอายุวันโดสุขังพลังปะกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

0: งอภา
1: พเนี่ย
0: ที่จะเป็นมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก
1: ใช
0: ่ก็เริ่มต้นที่นี่ผมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการนิธิสงอภาพเมื่อก่อนนั้นก่อนที่จะมาเป็นมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกเราเป็นมูลนิธิเราเป็นนิธิสงโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ก่อนก็คือภารกิจก็เหมือนกันดูแลพระสงฆ์อาพาธต
1: ั้
0: งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับแต่ปัจจุบันนั้น
1: ได้มีการวิวัฒนาการเป็นยังไงบ้างตอนนี้คุยฟัง
0: ปรับเปลี่ยนตามวิวัฒนาการของสังคมว
1: ิ
0: วัฒนาการของการทำงานของคณะผู้บริหารง่ายต่อการที่จะน้อมนำเงินดังกล่าวของสภาสาธุชนที่มาร่วมทำบุญไปใช้ที่เป็นประโยชน์และกว้างขวางไกลยิ่งกว่าเดิ
1: ม
0: กันอย่างที่เราเห็นทุกวันเมื่อสมัยโบราณนั้นเราไม่คิดว่าโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จะบังเกิดขึ้นณโรงพยาบาลมหาราชแห่งนี้นะครับ
1: ใช่อ
0: ันนี้ก็คือ
1: เพราะว่าที่เกิดขึ้นได้เพราะว่า
0: ใช่ด้วยวิพัฒนาการและวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารที่เห็นว่ามีความประสงค์อยากถวายความต้องถวายการรักษาประสงค์ให้ครอบคลุมและทั่วราชอาณาจักรจนมาถึงปัจจุบันการบริหารของท่านคณบดีแต่ละท่านละท่านนั้นมีวัฒนาการมาตลอดเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีไปของ
2: ข่าวสารการประชาสัมพันธ์งานบุญงานกุศลด้วยทางวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์รับทายทานฉันเพลงานทำบุญประเพณีส่งน้ำพระธาตุประจำปี2569ณวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่วันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569ช่วงเช้า9:30 น.ก็เป็นส่วนงานทำบุญที่เกี่ยวข้องกับการเจริญพุทธมนต์ทำบุญประเพณีส่งน้ำพระธาตุประจำปีของวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันมีพระครูวิสิทธิ์ศิราพรรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าวาดวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นข่าวสารประชาสัมพันธ์อังคารที่14กรกฎาคม2569งานประเพณีส่งน้ำพระธาตุประจำปีของวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้า9:30 น.เชิญท่านร่วมงานบุญนี้โดยพร้อมเพียงกันข่าวสารงานบุญงานกุศลงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบ83 ปีพระโอเจ้าอาวาสวัดโป่งน้อยตำบลตุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉันพัตตาหารเพลณวัดโป่งน้อยตำบลตุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569ช่วงเช้า9:39 น.ก็เป็นข่าวฝากจากพระอธิการขาวกันตศิโรเจ้าวาดวัดโป่งน้อยและคณะศรัทธาของวัดโป่งน้อยทุกหลังคาเรือนได้เชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ83 ปีพระอธิการขาวกันตศรีโรเจ้าวาดวัดโป่งน้อยตำบลตุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่อาทิตย์ที่26กรกฎาคมได้บุญได้กุศลช่วงเช้า9:00 น.เป็นต้นไปโดยพร้อมเพียงกันข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายบรรพกษัตริย์แห่งราชวงศ์มังราย

0: ีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสารธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโรคโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้มีธรรมะเมตตากล่าวข้อคิดประจำวันดังนี้ที่ท่าน
1: วันออกต่างสงครามมันมาทุกถึงเรานะเพราะน้ำมันไม่มาน้ำมันไม่มันมันแพงน้ำมันแพงในประเทศไทยต้องเห็นให้ชัดว่าความทุกข์เนี่ยไม่ใช่ความเศร้าอย่างหลวงพี่ชัยพลท่านมีความทุกข์มีโรคแล้วก็ต้องจริงๆก็ไม่ใช่โรคอ่ะเป็นอุบัติเหตุแต่ก็ต้องไปตรวจโรคอย่างอื่นอีกนะก็ไม่ใช่ความเศร้าแต่ต้องรู้ว่าสภาพนั้นน่ะบีบคั้นชีวิตอย่างไรทั้งระบบอย่างความเกิดเนี่ยทุกคนก็ต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตุย
2: หลวงพ่อไม่มีหร
1: อกแล้วก็การประสบกับสิ่งที่รักบางคนก็ประสบบางคนไม่ประสบบางคนก็พลาดก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยบีบคั้นปรารถนาแล้วนะไม่ได้ตามปรารถนาด้วยชัดนะทุกอย่างเนี่ยเป็นทุกข์หมดเลยอย่างที่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าโดยยอดขันธ์ทั้ง5ก็เป็นทุกข์เนี่ยอุปทานในขันธ์อุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์การยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5ว่าเป็นเราเนี่ยก็เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในธรรมจักรวัฒนสูตรว่านี่คือทุกข์อริยสัจจะในฉบับวินัยปิฎกเล่มที่4ข้อ14และสังยุตตนิกายมหาวรรคเล่มที่15

จากกบฏนาสุดว่าแสดงมัชฌิมาปฏิทาทุกสมุทัยนิโรธมากนะทีนี้ทุกเนี่ยต้องเห็นชัดว่าทุกไม่ใช่ความเศร้าประการต่อไปคือทุกภายนอกเช่นสงครามเนี่ยสงครามตะวันออกกลางสงครามมันมาทุกถึงเรานะเพราะน้ำมันไม่มาน้ำมันไม่มาน้ำมันแพงน้ำมันแพงในประเทศไทยอุตสาหกรรมต่างๆหรือการขนส่งสิ่งของต้องเชื่อมน้ำมันการผลิตต่างๆน้ำมันก็เลยแพงแล้วคนทุกข์ต้องจ่ายค่าน้ำมันแพงน้ำมันแพงสินค้าก็ต้องขึ้นราคาเราก็ต้องจ่ายเงินมากกว่าเดิมอีกเนี่ยเนี่ยสงครามที่เดียวลามไปทั่วโลกโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยอย่างโรคที่มันแพร่แบบกับโควิดเนี้ยท่านไหนทุกข์ปิดคันทั่วประเทศปิดบ้านปิดอะไรหมดไม่ต้องไปไหนเอาบ้านเพื่อจะควบคุมโรคเนี่ยเนี่ยทุกข์ปิดคันความแก่เนี่ยทุกคนก็ต้องแก่นะพูดตะเบายังเจ็บเลยความแก่ความตุยเงี้ยใครบ้างไม่กลัวความตุยก็เป็นเพียงทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเครื่องเตือนให้เราได้รับทราบได้รับรู้ให้เห็นภัยใหญ่ก็คือภัยในวัฏสงสารเนี่ยในวัฏสงสารนี่ยังมีภัยนะนอกจากความเจ็บไข้ได้ป่วยที่ว่าเนี่ยยังมีภัยนะนอกจากความเจ็บไข้การกลับมาเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกเนี่ยอันนี้เป็นภัยยิ่งใหญ่เนี่ยพระพุทธเจ้าได้เห็นภัยเนี่ยจึงตัดให้เราตัดอวิชชาตัดตัณหาตัดประธานเพื่อที่จะต้องไม่มาเกิดอีกไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยอีกต่อไปไม่บ่นมาไม่รู้จักจบนะเพราะนั้นพระสูตรในฝ่ายปฏิจจสมุปบาทได้กล่าวว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารต่อเนื่องไปจนถึงชาติชรามรณะโศกปริเทวะนะอันนี้แหละในไตรโลกเล่มที่16ข้อ1ทุกภายนอกก็มีสงครามเกิดโรคความเป็นอยู่ความแก่เจ็บความเคยนี่ภัยจากมนุษย์ประการต่อไปภัยจากมนุษย์เนี่ยเกิดความรุนแรงขึ้นเมื่อคนถูกความพานครอบงำพระเจ้าตรัสไว้ในพระโหฏฐาตุกะสูตรนะว่าภัยทั้งปวงเกิดขึ้นล้วนเกิดจากคนพานไม่ใช่เกิดจากบัณฑิตอุปัทวะทั้งปวงอุปสรรคทั้งปวงนะมาอันนี้เล่มที่14ข้อ124ในความปรากฏชัดในพระไตรปิฎกประการต่อไปวิธีรับมือกับภัยภายนอกเนี่ยถ้าจะรับมือกับภัยทั้งหลายเหตุการณ์น้ำท่วมฝนตกน้ำท่วมแผ่นดินไหวอะไรต่างๆก็คือความไม่ประมาทนะไม่ประมาทไม่เป็นคนผ่านไม่เพิ่มเหตุแห่งภัยดอกนั้นก็ไม่ประมาทก็เตรียมตัวนะต้องเห็นให้ชัดว่าความทุกข์เนี่ยไม่ใช่ความเศร้า

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นก็เป็นข้อคิดหลักธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโลกโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สารธรรมดีๆท่านติดตามได้ในคราวครั้งต่อไปสวัสดีครับ

ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี้

วิปัสสนาให้คำตอบกับชีวิตเราได้เมื่อเราต้องการคำตอบว่าทำไมเราเกิดมาทำไมเกิดมาทำอะไรเราอยากรู้เราจะเป็นต้องนั่งสมาธิโดยอาศัยพระวิปัสสนานี่แหละให้คำตอบกับชีวิตเราได้ธรรมะของพุทธเจ้าเป็นภาษาของจิตทุกชนชาติไม่ว่าชาติไหนจะรู้ภาษาไม่รู้ภาษาก็สามารถศึกษาเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าได้โดยเฉพาะการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิเป็นคำตอบให้กับชีวิตของเราเป็นทางออกให้กับชีวิตของเราธรรมะของพุทธเจ้าให้เรารู้เรื่องตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนธรรมะพุทธเจ้าบอกสอนให้เรารู้เรื่องพึ่งพาตนเองอาศัยตนเองเป็นที่ตั้งไม่เป็นภาระไม่สร้างภาระไม่สร้างปัญหาให้กันและกันผู้ที่มีสติผู้ที่มีปัญญาโดยการนั่งสมาธิเมื่อเรานั่งสมาธิแล้วเราจะได้คำตอบรู้ว่าสิ่งที่เรารู้มันเป็นความจริงที่เราจะต้องแก้ไขเช่นการยึดติดการยึดติดเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์มันก็เป็นจริงเราจะเป็นต้องมีสติที่จะแก้ไขคือการไม่ยึดติดการไม่ยึดติดสิ่งใดๆทั้งสิ้นแม้กระทั่งเรายึดติดตัวเราเองก็ยังเป็นทุกข์ เรายึดติดตัวเราเองก็ยังเป็นทุกข์และเราไปยึดติดสิ่งอื่นๆก็เป็นทุกข์ในพวกเราทั้งหลายเมื่อเรายึดติดตนเองแล้วเป็นทุกข์และเราไปยึดติดสิ่งอื่นบุคคลอื่นๆก็เป็นทุกข์นี่คือความจริงมันจึงเกิดคำว่ารู้ความจริงละความจริงให้เรารู้ความจริงแล้วก็ละความจริงมันเป็นความจริงทั้งหมดให้เรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่เรารู้เราก็มันเป็นความจริงรู้แล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงรู้แล้วมันแปรสภาพสิ่งที่เรารู้รู้แล้วมันไม่สามารถคงสภาพเดิมได้เมื่อเรารู้แล้วเราก็ไม่ควรไปยึดติดมันเมื่อเราไปยึดติดสิ่งที่เรารู้เราก็เป็นทุกข์ตลอดกาลเป็นทุกข์ตลอดกาลทุกข์กันเวลาทุกข์ตลอดการยึดติดเนี่ยจึงทำให้เรานั้นหงุดหงิดอึดอัดสร้างสารไม่ได้พัฒนาก็ไม่ได้แก้ไขก็ไม่ได้เพราะมันทุกข์เพราะฉะนั้นความทุกข์ทั้งหลายมันเกิดจากใครก็เกิดจากตัวเราแล้วไม่มีใครทำให้เราทุกข์มีแต่ตัวเราเท่านั้นทำให้เราทุกข์ทุกข์เพราะจิตทุกข์เพราะจิตถ้าจิตมันเป็นผู้ไม่รู้มันก็ยึดติดเมื่อจิตเราไปยึดติดจิตก็จะเป็นทุกข์มันก็อยู่ตรงนี้แหละวกไปวนมาเมื่อเราได้ฝึกจิตได้อบรมจิตเมื่อจิตเป็นผู้รู้จิตก็จะไม่ยึดติดสิ่งที่จิตรู้ได้แก่อารมณ์ของเราความรู้สึกของเราเป็นสุขเป็นทุกข์
เมื่อจิตมารู้สุขทุกข์เป็นสิ่งที่คงสภาพเดิมไม่ได้เมื่อจิตมารู้สุขทุกข์มันเปลี่ยนแปลงและแปรสภาพตลอดกาลเวลาจิตก็ไม่ยึดติดในสุขในทุกข์จิตก็แค่สงบรู้ตัวจิตสงบรู้นี่คือสำคัญที่สุดสงบรู้ด้วยสติด้วยปัญญาเรียกว่าสงบรู้ให้เราเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างให้เราสงบรู้เท่านั้นสงบแล้วก็รู้ตัวนั้นก็ประกอบด้วยสติด้วยปัญญาตัวสงบก็คือละเอียดมันจะเห็นความจริงเมื่อเราเห็นความจริงแล้วเราก็ละความจริงดังที่บอกเราจะไม่ยึดติดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราจะไม่อยู่ใกล้สิ่งใดสิ่งหนึ่งพวกเราทั้งหลายโดยเฉพาะคนเกิดมาแล้วโดยเฉพาะมนุษย์ที่เกิดมาแล้วต้องการคำว่าร่ำรวยเนี่ยคนที่จะร่ำรวยได้คนคนนั้นต้องฝึกจิตถ้าคนไม่ฝึกจิตไม่มีคำว่าร่ำรวยมีแค่มีกินมีใช้ไปวันๆไปเดือนๆปีการฝึกจิตให้เราล่ำรวยได้เมื่อจิตเราเป็นจิตผู้รู้มันก็รู้ว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำสิ่งนี้ควรถอยสิ่งนี้ควรเข้าสิ่งนี้ควรออกสิ่งนี้ควรห่างมันจะรู้แบบนี้เรียกว่าเรารู้แบบไม่หลงเราทำอะไรก็ไม่หลงทุกวันนี้เราไปหลงไปหลงหมดเมื่อหลงมันก็หมดตัวพวกเราถ้าหลงก็หมดตัวเราหลงในสิ่งที่เราทำกับสิ่งที่เราทำเห็นที่บอกมันแปรสภาพตลอดกาลเวลามันไม่สามารถคงสภาพเดิมได้นี่แหละคือเราต้องรู้แบบนี้อย่างนี้คนส่วนมากก็หลงสิ่งที่คิดหลงสิ่งที่พูดหลงสิ่งที่กระทำก็เอาสิ่งที่ตัวเองคิดพูดและกระทำมาเป็นเหตุเป็นผลเชียงทำให้เราเกิดความทุกข์ตลอดเวลาความทุกข์เกิดจากความคิดถ้าเราไม่คิดเราจะไม่เกิดความทุกข์เราไปยึดติดความคิดเราเมื่อไหร่ก็เป็นทุกข์ทันทีเราไปยึดติดสิ่งที่เราคิดความคิดเหล่านั้นก็จะทำให้เราทรมานใจเศร้าใจเสียใจพระพุทธเจ้าจึงบอกสอนให้เราทุกอย่างมันเป็นอนัตตาทุกอย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเปลี่ยนแปลงและแปรสภาพด่างสุขกับทุกข์ที่มันเกิดใน1ชั่วโมงเราก็รู้อยู่ว่าเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์พอใจไม่พอใจมันเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลานะพวกเราทั้งหลายเราต้องมีสติที่จะถอดจะถอนหัวใจที่มันเกิดความทุกข์เราทุกอย่างมันไม่ให้ทุกข์มันไม่ให้มีมันเกิดมันไม่มีหรอกทุกข์มันเป็นปกติถ้าเรามีสติทุกข์นั้นจะไม่ครอบงำเราถ้าเราขาดสติความทุกข์นั้นจะครอบงำจิตใจเรากินไม่ได้นอนไม่หลับไม่มีพลังในการแก้ปัญหาไม่มีพลังในการทำงานมันก็เหมือนหนูติดกาวนะบรรทุกแบบนั้นแหละออกไม่ได้หาทางออกไม่เจอว่าจะดำเนินชีวิตแบบไหนเพราะฉะนั้นพวกเราเกิดมาแล้วเราต้องมีสติอยู่กับความอดทนมีสติอยู่กับวิริยะภาคเพียรเราจะพัฒนาสิ่งใดก็ง่ายเราจะแก้ปัญหาใดๆก็สะดวกเมื่อจิตเรามีความอดทน
นะเมื่อจิตเรามีความอดทนเนี่ยมันจะทำให้เรานั้นชนะทุกอย่างเราจะแก้ปัญหาก็ง่ายก็สะดวกเราจะพัฒนาสิ่งใดก็ง่ายก็สะดวกเราจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จดังผู้ที่ปลูกสวนยางนึกดูตื่นแต่เช้านะใช้ความอดทนตื่นแต่เช้ากีดยางกว่าน้ำยางจะได้หนึ่งถ้วยใช้เวลายาวนานขนาดไหนน้ำตาก็เปรียบเสมือนน้ำยางนั่นแหละเลือดที่เลี้ยงร่างกายลูกก็เหมือนน้ำยางนั่นแหละเกิดจากเหือโยดของพ่อแม่กลายเป็นยางน้ำยางกลายเป็นเงินเลี้ยงหล่อลูกแต่พวกเราทั้งหลายให้เราเข้าใจโดยเฉพาะผู้ที่มีสติจึงมีทรัพย์มีสมบัติคนที่มีสมาธิมีทรัพย์มีสมบัติมีความอดทนมีสมาธิมีทรัพย์สมบัติอดทนอย่างเดียวแล้วไม่มีสมาธิไม่มีทรัพย์ไม่มีสมบัติอดทนนี่ก็คือเป็นเครื่องมือสมาธิเนี่ยเปรียบเสมือนคนใช้เครื่องมือให้เป็นประโยชน์เกิดประโยชน์ในพวกเราต้องเป็นอย่างนั้นคิดแบบนั้นอดทนแล้วขาดความอดทนแล้วขาดสมาธิทำอะไรก็ไม่ละเอียดไม่ปานิชไม่สุขุมไม่รอบคอบมันหยาบถ้าเราอดทนแล้วมีสมาธิทำอะไรแล้วก็ละเอียดปานิชสุขุมรอบคอบเหมือนช่างแกะสลักเอาหินมาแกะสลักนั่นแหละพวกเราทั้งหลายเอาไม้มาแกะสลักมันจะละเอียดปานิชสุขุมรอบคอบเราพิจารณาดูเรียกว่าก้อนหินจะมีค่าขึ้นกับช่างแกะสลักละเอียดมากเท่าไหร่ก็มีมูลค่ามากเท่านั้นนึกดูหินก้อนหินจะมีค่าเมื่อคนแกะสลักมีสมาธิชีวิตเราก็เช่นเดียวกันถ้ามีสมาธิมากเท่าไหร่ชีวิตเราก็มีคุณค่ามากเท่านั้นพวกเราต้องพิจารณาว่าคุณค่าของจิตเราก็อยู่ที่สมาธิจิตเราเหมือนก้อนหินนั่นแหละสติเหมือนคนแกะสลักถ้าคนแกะสลักมีสติแล้วก็มีสมาธิในการแกะก้อนหินนั้นก็จะงดงามประเมินค่าไม่ได้เหมือนของโบราณมีค่าและประเมินค่าไม่ได้ฝากให้เราได้พิจารณาคำสอนของพระพุทธเจ้ามันจึงว่าในเรื่องความเป็นจริงทุกลมหายใจเช่นเรามีชีวิตอยู่แล้วเรามีชีวิตอยู่ด้วยสมาธิเราดำเนินชีวิตอยู่ด้วยอาศัยสมาธิจะนั่งก็รู้ว่าจะนั่งแบบไหนสมาธิจะยืนแบบไหนเราก็รู้เมื่อเรามีสมาธิจะนั่งจะนอนจะเดินนี่เขาว่าผิดพลาดไม่เกิดถ้ายามใดที่เราขาดสมาธิจะนั่งจะนอนจะเดินจะยืนมันก็จะผิดพลาดคำว่าผิดพลาดมันจะเกิดเราจะเห็นว่าสมาธินั้นจะเป็นผู้ที่กำกับกำหนดควบคุมการนั่งการเดินการนอนการตื่นของเราถ้าเรามีสมาธิเรียกว่าบรรลุเป้าหมายถ้าเราไม่มีสมาธิเราก็ไม่บรรลุเป้าหมายสมาธิจะทำให้ชีวิตเรามีคุณภาพได้พิจารณาพ่อแม่คนไหนมีสมาธิทำงานเนี่ย
พ่อแม่คนนั้นเป็นที่ยอมรับของเจ้านายไปเป็นลูกจ้างบริษัทไหนบริษัทนั้นก็ยอมรับไปอยู่บริษัทไหนบริษัทนั้นก็เพิ่มเงินเดือนแล้วว่าบุคคลที่มีสมาธิลดแล้วว่าเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายเรามีสมาธิเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายเพิ่มความสุขผลของมันก็คือเกิดสันติสุขเราต้องพิจารณาคำสอนของพระพุทธเจ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็จากไปนี่คือความจริงมันมีสิ่งใดบ้างที่มันคงเป็นอมตะอยู่กับชีวิตเราไม่มีในพวกเราทั้งหลายทุกอย่างอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงให้เราเข้าใจว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลง เมื่อเรารู้ว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงเราก็มีสติอยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงเรามีสติที่จะอยู่ห่างๆไม่ยึดติดสิ่งที่เรารู้คือธรรมะพระพุทธเจ้ามันว่าให้เรารู้เรื่องปัจจุบันในทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันเป็นหลักให้รู้อยู่กับปัจจุบันถ้าเรามีธรรมะแล้วชีวิตเราก็ปลอดภัยสุขภาพดีอายุยืนโดยเฉพาะสมาธินอนด้วยสมาธิสุขภาพดีอายุยืนนอนด้วยสมาธิไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีปัจจุบันเราจะมีแต่ลมหายใจเข้าออกเราจะอยู่กับลมหายใจเข้าออกเราถึงจะปลอดภัยเราถึงจะมั่นคงเราถึงจะยั่งยืนเราถึงจะงอกงามเพราะเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกจึงเป็นคำตอบของเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกจึงเป็นคำตอบให้เรารู้ว่าปลอดภัยด้วยลม

0: เป็นสมาชิกกับบ้าครับกับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช็อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
5: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
4: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
5: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
5: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
6: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
5: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
6: เชื่อมั่นในความดี
5: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
6: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัย

0: ชั่วให้ผล
1: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี Mass AFM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
0: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการอุปถัมภ์บำรุงบิดามารดา1การสงเคราะห์ลูก1การสงเคราะห์ภรรยา1ความเป็นผู้ทำงานไม่ข้างค้าง1สี่ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
2: สาธุ
0: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนิทานแปลว่าเหตุ
1: นิทานชาดกเรื่องราวพระประวัติชีวิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประสบเหตุการณ์ปัจจุบันจึงทรงปรารภเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อเป็นเหตุให้ได้ข้อคิดสติปัญญาว่าเมื่อสร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีเมื่อสร้างเหตุชั่วย่อมได้รับผลชั่ว
3: คุณผู้ฟังคะเชิญติดตามนิทานชาดกจากพระไตรปิฎกพระเจ้า500ชาติเรื่องมหาชนกชาดกความต่อไปกล่าวถึงว่าวันหนึ่งขณะที่พระมหาชนกประทับบนพระราชอาสน์ภายใต้พระมหาเสวตฉัตรทอดพระเนตรสิริวิราชอันยิ่งใหญ่ประดุจดังสิริของท้าวสักกะเทวราชก็ทรงระลึกถึงความเพียรพยายามที่พระองค์ทรงทำในทะเลคือการว่ายน้ำข้ามน้ำทะเลอย่างไม่ท้อถอยกระทั่งเทพธิดามณีเนขลาได้มองเห็นความอุตสาหะอันแรงกล้าจนต้องให้ความช่วยเหลือบัดนี้ผลแห่งความเพียรพยายามทำให้ได้ขึ้นครองราชสมบัติเมื่อทรงระลึกถึงเช่นนั้นแล้วก็ทรงมีพระมนสิการว่าขึ้นชื่อว่าความเพียรเป็นสิ่งที่ควรทำแท้ถ้าเราไม่ได้เพียรว่ายน้ำข้ามทะเลเราก็คงจะไม่ได้ครองราชสมบัติเป็นแน่แท้ครั้นทรงหวนระลึกเช่นนั้นแล้วก็เกิดพระปิติสมนัสซาบซ่านจึงทรงเปล่งพระอุทานขึ้นว่าเป็นควรหวังเรื่อยไปบัณฑิตไม่ควรท้อแท้เราสำเร็จความปรารถนาสองประการคือได้ราชสมบัติกับได้ขึ้นบกเพราะเราไม่หมดหวังคนมีปัญญาถึงเผชิญอยู่กับความทุกข์ก็ไม่ยอมสิ้นหวังที่จะได้ประสบความสุขจริงอยู่คนส่วนมากได้รับทุกข์แล้วก็ทำแต่สิ่งที่ไร้ประโยชน์พอได้รับความสุขจึงทำแต่สิ่งที่มีประโยชน์คนเหล่านั้นไม่รู้จักตรึกตรองถึงความข้อนี้จึงถึงแก่ความตายไปสิ่งที่ไม่เคยคิดไว้เกิดขึ้นก็มีสิ่งที่คิดไว้พินาศหายไปก็มีโภคะของใครไม่ว่าสตรีหรือบุรุษที่จะสำเร็จเพียงด้วยคิดเอาย่อมไม่มีความสำเร็จใดผลิผลให้เพียงด้วยความคิดหากแต่จะต้องเพียรพยายามทำเอาจึงจะได้พระมหาชนกทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ตั้งอยู่ในธรรมครองราชสมบัติโดยธรรมนับแต่วันขึ้นครองราชเรื่อยมาทรงตั้งพระทัยทนุบำรุงบ้านเมืองเอาใจใส่ดูแลปวงประชาราษฎรด้วยทศพิธราชธรรมอย่างดียิ่งการต่อมาพระนางศรีวลีเทวีได้ประสูติพระราชโอรสซึ่งสมบูรณ์ด้วยพระลักษณะแห่งความมั่งคั่งและความมีบุญพระชนกและพระชนนีทรงขนานพระนามว่าทีฆาวุราชกุมารเมื่อทีฆาวุราชกุมารทรงเจริญวัยสำเร็จการศึกษาจากสำนักอาจารย์ที่สาปาโมกแล้วพระราชบิดาก็ทรงสถาปนาให้ดำรงตำแหน่งอุปราชวันหนึ่งคนเฝ้าสวนหลวงหรือนายอุทยานบาลนำผลไม้น้อยใหญ่มากมายและดอกไม้สีสวยหลายอย่างมาถวายพระมหาชนกทอดพระเนตรเห็นแล้วก็ทรงยินดีตรัสบอกชายเฝ้าสวนว่า เราจะไปเที่ยวในพระราชอุทยานขอให้เธอจงไปจัดการตกแต่งสวนเสียให้พร้อมคนเฝ้าสวนรีบไปทำตามรับสั่งแล้วก็มากราบทูลให้ทรงทราบพระมหาชนกเสด็จขึ้นประทับบนหลังช้างเสด็จออกจากพระนครพร้อมด้วยข้าราชบริพารเป็นจำนวนมากเมื่อเสด็จเข้าประตูพระราชอุทยานพระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นต้นมะม่วงสองต้นอยู่ที่ใกล้ประตูพระราชอุทยานทั้งสองต้นเจริญเติบโตดีมีใบเขียวชอุ่มต้นมะม่วงสองต้นนี้ต้นหนึ่งมีผลดกมากแต่อีกต้นหนึ่งไม่มีผลเลยพระมหาชนกประทับนั่งอยู่บนหลังช้างทรงปลิดผลหนึ่งมาทดลองเสวยปรากฏว่ารสชาติของมันหวานอร่อยมากดุจได้ลิ้มโอชารสทิพย์ทีเดียวพระองค์ทรงติดพระทัยถึงกับทรงดำริว่าขากลับจะเอาไปกินมากๆแล้วก็เสด็จเข้าไปภายในสวนขณะนั้นคนอื่นๆที่ตามมาข้างหลังอันมีชีคาวุราชกุมารอำมาตย์ขุนนางข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยเรื่อยไปจนถึงคนดูแลช้างคนดูแลม้าเมื่อรู้ว่าผลของมะม่วงต้นนั้นมีรสเลิศก็พากันเก็บเอามากินคนละผลสองผลคนอื่นได้ยินว่าผลมะม่วงต้นนั้นหวานอร่อยมากจึงพากันเข้าไปเอาด้วยการสอยบ้างคว้างปาบ้างขึ้นไปขยมกิ่งบ้างหักกิ่งบ้างจนใบเริ่มโกรนในขณะที่ต้นมะม่วงอีกต้นหนึ่งยังอยู่ดีไม่มีใครไปรบกวนให้เสียหายดุจภูเขามีสีสันมัดได้ดุจดวงแก้วฝ่ายพระมหาชนกเมื่อทรงพักผ่อนและเพลิดเพลินอยู่ในสวนเป็นที่พาสุขสำราญเบิกบานพระทัยจนพอสมควรแก่เวลาแล้วก็เสด็จออกจากพระราชอุทยานเมื่อทอดพระเนตรเห็นต้นมะม่วงจึงตรัสถามอมาตย์ว่าเกิดอะไรขึ้นเหล่าอมาตย์กราบทูลว่าเมื่อผู้คนทราบว่ามะม่วงที่พระองค์เสวยมีรสเลิศพวกเขาจึงพากัน

ราชสมบัติก็เปรียบเหมือนกับต้นไม้มีผลจะถูกทำลายลงเมื่อใดก็ได้แม้ไม่ถูกทำลายก็ก่อให้เกิดความกังวลในการรักษาภัยย่อมเกิดแก่ผู้มีความกังวลส่วนการบวชเปรียบเหมือนต้นไม้ไร้ผลที่ใครๆไม่สนใจไม่มีใครอยากได้จึงไม่ถูกทำลายนอกจากจะไม่ถูกทำลายแล้วก็ยังไม่สร้างความกังวลให้ภัยย่อมไม่มีแก่ผู้ไร้ความกังวลฉะนั้นเราจะไม่เป็นเหมือนต้นไม้มีผลแต่จะทำตนเป็นเหมือนต้นไม้ไร้ผลเราจะสละราชสมบัติออกบรรพชาครั้นทรงคิดดังนี้แล้วก็รีบพาขบวนเสด็จกลับพระราชวังรับสั่งให้ประชุมเสนาบดีในทันทีตรัสสั่งว่านับแต่นี้ต่อไปเราจะขอใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบแต่เพียงผู้เดียวใครๆไม่ต้องมาหาเรานอกจากผู้ทำหน้าที่เชิญเครื่องเสวยกับน้ำบ้วนปากและไม้สีฟันมาให้เราเท่านั้นส่วนราชการงานเมืองขอมอบให้อุปราชชีคาวุราชกุมารเป็นผู้ดูแลโดยพวกท่านทั้งหลายก็จะต้องช่วยกันดูแลอย่างเต็มที่ขอให้ศึกษาวิธีการทำงานของเหล่าอมาตย์คนเก่าก่อนเราจะเจริญสมณธรรมอยู่ในตำหนักชั้นบนใครๆอย่าได้มารบกวนเราเลยตรัสสั่งดังนี้แล้วก็เสด็จขึ้นสู่ตำหนักชั้นบนเจริญสมณธรรมหาความสงบใจแต่เพียงผู้เดียว

ับชาติไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้าง

0: ชีวิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่3
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข
2: ์บารมี30ทัศน์

ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: ระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันที่นี่เป็นประจำค่ะพร้อมกับการติดตามรับฟังการบรรยายธรรมรายการวิทยุ Mass FM ร่มธรรมร่มใจพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าความดีอันคนชั่วทำยากความดีอันคนดีทำง่ายกรรมย่อมจำแนกสัตว์คือให้ซามและประณีตทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคุณผู้ฟังคะวันนี้เชิญติดตามรับฟังการบรรยายธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
2: เอาตกลงว่าใจไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นอื่นไปเป็นใจใหม่เป็นใจใหม่อยู่เรื่อยเนี่ยเราแค่เชื่อเหรอถ้าเราเชื่อเราเป็นสัทธานุสาลีถ้าเราเพ่งด้วยความรู้ด้วยปัญญาว่าเออก็ถ้าจะแต้ก็หาแต่มาแค่เข้าใจเต้นเนอะใจมันเป็นจะได้ใจคืออะไรอย่างใครหูเรื่องใจอันนี้เป็นธรรมานุสาลีเนาะรู้มั่งไม่รู้มั่งงงมั่งไม่งงมั่งนะแต่ถ้าแบบกำลังรู้กำลังเห็นและชัวชัดชัดชัวเนี่ยบรรลุโสดาบันละง่ายไหม
3: ง่าย
2: ง่ายเอ๊ะแล้วมันบรรลุได้ด้วยเหรออาจารย์อ้าวคนบรรลุเขาก็บรรลุของเขาคนที่บรรลุเขาก็จะรู้ว่าเขาหมดสักกายทิฏฐินะฮะคือความเห็นว่ามีชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเนี่ยเอาตกลงตาเป็นเราไหม
3: ไม่เป็น
2: หูเป็นเราไหม
3: ไม่เป็น
2: จมูกเป็นเราไหม
3: ไม่เป็น
2: ลิ้นเป็นเราไหม
3: ไม่เป็น
2: กายเป็นเราไหม
3: ไม่เป็น
2: ใจเป็นเราไหม
3: ไม่เป็น
2: มันไม่เป็นเลยและที่สำคัญมันเป็นอันใหม่เป็นอันใหม่เป็นอันใหม่จริงไม่จริง
3: จริงค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไม่เป็นฉันนะเนี่ยเฮ้ยแล้วมันจะเริ่มมาศึกษาธรรมะพุทธเจ้าว่าเอ้าแล้วพอรู้ว่าไม่เป็นฉันเนี่ยจะทำไงล่ะอาจารย์พุทธเจ้าก็จะสอนว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจที่บุคคลไม่ฝึกฝน
3: ไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมระวังแล้วย่อมนำทุกข์หนักมาให
2: ้เออส่วนตาหู
3: จมูกลิ้นกายใจที่บุคคลฝึกฝนดีคุ้มครองดีรักษาดีสำรวมระวังดีแล้วย่อมนำสุขมากมาให้
2: นี่เขารู้อย่างนี้เขาก็จะเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจมาฝึกยังไง1ฝึกมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีพวกเราสังเกตไหมตอนที่เราอยู่บ้านเราไม่ใช่มีใจแบบนี้ใช่หรือเปล่าแต่พอเราเข้าวัดเราไม่เห็นผู้คนเห็นนักบวชเห็นอะไรเนี่ยใจเราเป็นอีกใจนึงจริงไหม
3: จริง
2: เนี่ยฮะเพราะฉะนั้นคนที่มีความรู้เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเขาเลยออกบวชกันเยอะมากในสมัยโบราณนะฮะเพราะว่าพอเขารู้เขาเห็นปุ๊บแล้วเขาบวชได้นะเขาไม่ติดขัดอะไรเนี่ยเขาบวชเลยนะคะเพราะว่าเขาโอ้มันจริงด้วยใจมันห้ามใจไม่ได้เลยมันต้องเป็นไปตามอ่ะมันต้องเป็นไปตามการกระทบโอ้แล้วชีวิตเราเนี่ยมันต้องกระทบกับอะไรเนี่ยโอ้ไม่เอาแล้วเนี่ยหลายคนเขาก็เลยออกไปบวชเพราะเหตุนี้เข้าใจไหมพอเขารู้แล้วเขาเลยออกบวชเลยแต่เขาคนที่รู้แล้วจะออกบวชละแต่ว่าวิบากกรรมไม่อนุมัตินะอย่างเช่นสามีไม่อนุญาตพ่อแม่ไม่อนุญาตลูกไม่อนุญาตกิเลสไม่อนุญาตอย่างเงี้ยนะก็เลยไม่ได้บวชส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นแต่คนที่เขารู้จริงๆเนี่ยเขาไม่อยากอยู่เลยเพราะว่าอยู่ทางโลกเนี่ยโอ้โหหัวใจเราเป๋อะคือต้องเป๋ไปกับสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ได้กลิ่นสิ่งที่รู้รสจริงไม่จริงบางทีเราไม่อยากเลยนะไม่อยากเห็นนะมันก็เดินมายืนตรงหน้าเราเนี่ยนึกออกไหมจริงไหมเราเป็นชาวบ้านเนี่ยเราไม่อยากฟังเลยมันก็มาพูดให้เราฟังเนาะเธออีนั่นนะไอนั่นนะอ้อเนี่ยเราก็เฮ้ยจะหนีไปไหนเนี่ยมันต้องทำงานร่วมกันนะนึกออกไหมคะอยู่วัดเนี่ยมันสบายอยู่คนละกุฏิเนาะแล้วก็ไม่มีเวลาจะมาอะไรต้องมาเดี๋ยวก็สวดมนต์ไหว้พระเดี๋ยวก็ฟังธรรมเดี๋ยวก็โน่นเดี๋ยวก็นี่อะไรเงี้ยโอกาสที่จะคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วก็ลดลงไปมากเลยนะคะแต่ถ้าคนมันจะคิดชั่วอะมันจะอยู่วัดหรือนอกวัดมันก็คิดได้หมดเข้าใจไหม มันหาทางคิดได้หมดแหละนะคะงั้นคนฉลาดเลยจะพยายามคิดชั่วหรือพยายามคิดดีคะ
3: พยายามคิดดี
2: เข้าใจหรือยังเพราะนั้นที่พวกเรามาค่ายวันนี้ค่ายอาสาฬหบูชาครั้งเนี้ยเพราะทางสำนักนิโรธารามเปิดโอกาสเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะคะเปิดโอกาสเฉพาะช่วงอาสาฬหะเท่านั้นที่จะมีการจัดกลุ่มอย่างนี้สอนอย่างนี้เป็นอย่างนี้พวกเราก็พากันมาเพราะเราคิดจะฝึกตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มันดีๆและให้มันพ้นทุกข์ไปอยากจะบรรลุธรรมนั่นแหละจริงหรือเปล่าพวกเราอยากจะบรรลุธรรมเราก็เลยมากันเพราะนั้นเมื่อมาถึงที่นี่แล้วจงรู้ความจริงว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเที่ยงหรือไม่เที่ยง
3: ไม่เที่ยงค
2: ่
3: ะ
2: แปรปรวนเป็น
3: อื่นไป
2: เป็นอันใหม่ไปเป็นอันใหม่ไปโดยเฉพาะใจเนี่ยใหม่ไวมากเลยใช่ไหม
3: ค่ะ
2: เรื่อยๆเลยอ่ะนะไอ้ร่างกายนี่ยังเนาะส่องกระจกวันนี้ก็อย่างนี้พรุ่งนี้ก็อย่างนี้เนาะอย่างพวกนักบวชเนี่ยเขาไม่ให้ส่องกระจกเป็นศีลนะเป็นศีลของภิกษุและภิกษุณีห้ามส่องกระจกนานๆไปเจอกระจกที่สะดุ้งตัวเองเลยนะโผมาเท่าแตะเท่าว่าโอ้หกหลกเท่าหกหลกอู้เนี่ยแล้วก็ขำนะโอ้จำเพราะบ่ได้อะไรเงี้ยแบบมันนานเกินมันนานนานนะได้เห็นทีนึงอะไรเงี้ยไม่ใช่ไปตั้งใจดูกระจกเขาห้ามดูนะไปสนามบินเนี่ยไปแปรงฟันอะไรในสนามบินก็ไม่ให้ดูกระจกเนี่ยก็ล้างปากเลยยกเว้นเป็นตุ่มเป็นฝีเป็นอะไรเนี่ยหรอไหมแล้วเราจะต้องดูก็ดูได้แต่ไม่ให้ส่องดูว่าเออเราสวยหรือไม่สวยอะไรเงี้ยนะคะเอานะตาหูจมูกลิ้นกายใจเที่ยงหรือไม่เที่ยง
3: ไม่เที่ยงค่ะ
2: เอาทีละอันนะแสงจากดวงอาทิตย์เที่ยงหรือไม่เที่ยง
3: ไม่เที่ยง
2: พอแสงไม่เที่ยงสีเที่ยงไหม
3: ไม่เที่ยง
2: แดดจ้าก็สีหนึ่งพอแดดลมตกก็สีหนึ่งจริงไหมบรรยากาศก็เปลี่ยนเสียงเที่ยงไหม
3: ไม่เที่ยง
2: เกิดปุ๊บ
3: ดับปั๊บ
2: เกิดปุ๊บ
3: ดับปั๊บ
2: เกิดปุ๊บ
3: ดับปั๊บ
2: เกิดปุ๊บ
3: ดับปั๊บ
2: มันเที่ยงไหมน่ะ
3: ไม่เที่ยงค่ะ
2: กลิ่นเที่ยงไหม
3: ไม่เที่ยงค่ะ
2: เวลาเราหายใจเข้าได้กลิ่นเวลาหายใจออกได้กลิ่นไหม
3: ไม่ได้กลิ่น
2: โอ้ไม่เที่ยงเลยอ้าวรสชาติเที่ยงไหม
3: ไม่เที่ยงค่ะ
2: กินเข้าไปเปรี้ยวเค็มหวานกลืนฟึบหายแซบหมดไหม
3: หายแซบหมด
2: ก็อย่ากลืนสิอาจารย์มันอร่อยก็อมไปสิอ้าวอมก็อมวะเอาพออมเสร็จน้ำลายก็พุ่งออกมาทำให้มันจืดไปอีกใช่ไหมมันก็ไม่เที่ยงอีกเข้าใจหรือยังนะสัมผัสกายเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวอ่อนเดี๋ยวแข็งนะหน้าร้อนก็ร้อนโอ้ยร้อนร้อนเข้าไปในห้องแอร์นั่งในห้องแอร์สักพักอุ้ยเย็นเกินอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เคยเที่ยงเลยจริงไหม
3: จริงค่ะ
2: เมื่อเชื่อว่ามันไม่เที่ยงเป็นศรัทธานุสารีคอยตามคำสอนของพุทธเจ้าเพราะศรัทธาแต่ยังไม่บรรลุโสดาบันพุทธเจ้าบอกให้ตายได้หรือไม่ให้ตาย
3: เ
2: ฮ้ยอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายเด้อจนกว่าจะบรรลุโสดาบันอ่ะต่อไปถ้าเราเพ่งดูเอ๊ะเพ่งไปเพ่งมามันก็จริงเนาะเป็นเพียง
3: ธรรมานุสารี
2: ก็อย่าเพิ่งตายอีกแล้วอย่าไปทำกรรมต้องไปตกนรกเด้อยังไม่ปลอดภัยเด้อแต่ถ้ากำลังรู้กำลังเห็นเลยว่ามันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงเนี่ยฮั่นเข้ากระแสเลยเข้าใจไหมโสดาบันนี่แปลว่าผู้เข้าสู่กระแสแต่ยังไม่บรรลุนิพพานนะแต่เข้าสู่กระแสว่าเราจะต้องบรรลุนิพพานให้ได้เพราะฉะนั้นพระโสดาบันจะฆ่าสัตว์ได้ไหม
3: ไม่ได้
2: ลักทรัพย์ได้ไหม
3: ไม่ได้
2: ประพฤติผิดในกามได้ไหม
3: ไม่ได้
2: พูดโกหกได้ไหม
3: ก็ไม่ได
2: ้และกินเหล้าได้ไหม
3: ไม่ได้
2: ถ้ากินเหล้ากินเบียร์เรียกอะไรโซดาเบียร์ไม่ใช่โสดาบันนะพวกเราจะเป็นโสดาเบียหรือโสดาบันนะเอ้ามาดูการเป็นพระโสดาบันนี่คือกำลังรู้กำลังเห็นทีละอันเลยนะตาไม่เที่ยงหูไม่เที่ยงจังเอ๊หนูยังงงอยู่อาจารย์หนูอยากจะบรรลุโสดาบันแต่หนูก็ยังงงอยู่ก็ไปเพ่งดูสิเธอเข้าใจไหมเธอไปเพ่งเธอก็เป็นธรรมานุสาลีไงเข้าใจไหมเธอไปเพ่งดูอ๋อไปเพ่งดูโอ้แต่เฮ้ยโอ้แม่นตาล็อกแรกล็อกแรกว่าเฮ้ยเออตาไม่เที่ยงเฮ้ยมาดูหูเอ๊ะหูไม่เที่ยงยังไงว่าเอาก็หูมันก็ไปกับหัวไงแล้วหัวก็ไปกับตัวไงตัวก็ไปกับตีนอีกไอ้ตีนก็ไปกับใจอีกแล้วมันจะเที่ยงได้ไงในเมื่อใจไม่เที่ยงอ่ะจริงหรือเปล่าเออใจเปลี่ยนตีนก็ไปอีกที่นึงพอตีนไปตัวก็ไปพอตัวไปหัวก็ไปพอหัวไปหูก็ไปอย่างเงี้ยเข้าใจไหมมันลุกลุกลิกลิกมันต๊อกต๊อกเด็กๆมันไม่เที่ยงที่สุดเลยอาจารย์ก็เราก็อย่าไปสิเราก็นั่งนิ่งๆสิอาจารย์เอางั้นนั่งนิ่งๆเลยเอานั่งนิ่งปั๊บกลายเป็นเสียงไม่เที่ยงอีกเห็นไหมต่อให้เรานั่งนิ่งๆนะเสียงเกิดปั๊บเสียงดับเลยเสียงก็ไม่เที่ยงอีกเห็นหรือยัง
3: เห็นแล้ว
2: โอ้มันบัดเที่ยงแต่ละ พอเสียงไม่มีหูก็ไม่มีความหมายจริงไหมก็ไม่มีเสียงอ่ะหูจะมีประโยชน์อะไรนะคะจมูกอ้าวจมูกเที่ยงไหมเอามันอยู่นิ่งๆสิอาจารย์เอามันนั่งนิ่งๆเนี่ยเอาเอาผลปรากฏว่ากลิ่นก็ระเหยลอยปิ้วไปปิ้วมากับลมอีกจริงไหมใช่ไหมเรามีกลิ่นมะลิโชยมาเนี่ยซิ่วเราก็อ๋อเชื่นใจลมพัดไปโน้นเออไม่ได้กินอีกละอย่างเงี้ยมันก็ดีเพนออนมันขึ้นอยู่กับลมพัดด้วยนะคะโอ้ยสรุปแล้วเที่ยงหรือไม่เที่ยงเนี่ย
3: ไม่เที่ยง
2: ตามพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าเป็นธรรมานุสารีเข้าใจไหมคะการปฏิบัติยากหรือไม่ยากเนี่ย
3: ไม่ยาก
2: จะต้องนั่งนานหนึ่งชั่วโมงไหม
3: ไม่จำเป็น
2: จะต้องนั่งจนเหน็บชาสว่าสว่าไหม
3: ไม่ต้อง
2: นะคะแต่ถ้าจิตเป็นสมาธินิ่งจะเห็นชัดเลยไหม
3: เห็นชัด
2: พอจิตเป็นสมาธินิ่งๆเนี่ยจะเห็นแล้วโอ้ยกำลังมีความสุขสักพักเนี่ยอัลละปวดเราโอ้โหบัดเที่ยงแต่เฮ้ยเนี่ยถ้าเห็นไม่เที่ยงตรงนั้นก็กำลังรู้กำลังเห็นความไม่เที่ยงก็จะได้บรรลุสุตบันไปซะถ้ากำลังรู้กำลังเห็นเลยเนี่ยก็จะบรรลุโสดาบันนะที่เอ๊ะอาจารย์แล้วตกลงหนูบรรลุหรือหนูไม่บรรลุเนี่ยไม่ต้องมาถามหรอกนะก็ไปเช็ควิถีชีวิตของคุณเลยถ้าคุณยังละเมิดศีลอยู่ไม่ใช่แต่ถ้าคุณรักษาศีลได้เป็นปกติ1 2คุณไม่สงสัยในคำสอนพุทธเจ้าแล้วเข้าใจไหม3คุณเริ่มเห็นแล้วว่าโอ้คำว่าเราเนี่ยมันเป็นเพียงสมมุติแต่ตามันเป็นเราไม่ได้หูเป็นเราก็ไม่ได้จมูกเป็นเราก็ไม่ได้จริงไหมแต่รวมกันแล้วตั้งชื่อตั้งชื่อแต่ไม่ได้เป็นนะเข้าใจว่าตั้งชื่อไหมไข่กะทิน้ำตาลเอามาคนผสมแล้วแบ่งเป็นสองถ้วยถ้วยหนึ่งเอาไปนึ่งตั้งชื่อว่าสังขยาอีกถ้วยหนึ่งเอาไปปิ้งตั้งชื่อว่าหม้อแกงอีวะมันไม่ตั้งชื่อว่าหม้อต้มวะมันตั้งชื่อหม้อแกงอีวะไม่ตั้งชื่อว่าหม้อหุงข้าวไม่ตั้งชื่อว่าหม้อตุ๋นแต่ตั้งชื่อว่าหม้อแกงอีวะแต่มันเป็นหม้อแกงหรือมันถูกตั้งชื่อ
3: ถูกตั้งชื่อ
2: เพราะนั้นไข่อย่างเดียวเป็นหม้อแกงไหม
3: ไม่เป็น
2: โอไข่อย่างเดียวยิ่งไม่เป็นเลยต้องไข่กะทิน้ำตาลผสมแล้วไปปิ้งด้วยถึงจะตั้งชื่อว่า
3: หม้อแกง
2: เพราะนั้นตาอย่างเดียวเป็นเราไหม
3: ไม่เป็นค
2: ่
3: ะ
2: ใจอย่างเดียวเป็นเราไหม
3: ไม่เป็น
2: ร่างกายอย่างเดียวเป็นเราไหม
3: ไม่เป็นค่ะ
2: อีตอบอย่างนี้แล้วตอบถูกแต่เวลาส่องกระจกอ่ะเห็นปั๊บใครเลยน่ะ
3: เราน
2: ั่นน่ะมันเห็นผิดเลยเห็นถูกน่ะ
3: เห็นผิด
2: เพราะนั้นเมื่อใดเห็นไม่เที่ยงจะละมิจฉาทิฐิได้เข้าใจไหมก็ไปเอารูปตัวเองมาดูสิรูปตอน1ขวบรูปตอน5ขวบรูปตอน10ขวบรูปตอน20แล้วจะเห็นเลยว่าเฮ้ยแล้วเราเป็นคนใดเนี่ยเข้าใจไหมนะเราเป็นคนไหนเนี่ยไม่เป็นเลยอ่ะตอนนี้เราก็ถ่ายรูปไปเลยปุ๊บอายุ63หน้าตาเป็นอย่างนี้เดี๋ยว93มาดูอีกทีโห93นี่มันเท่าแต๊ะเท่าว่าเท่าเหรอ63ก่อนอ้าวก็เป็นธรรมดาเพราะนั้นร่างกายเรามันมั่นคงอย่างเดิมไหมหรือมันเป็นอย่างอื่นไปเป็นอย่างอื่นไปคะ
3: เป็นอย่างอื่นไปเป็นอย่างอื่นไปค่ะ
2: แล้วจะมาอะไรกับมันต้องทำงานงกทำไมอ่ะซื้อรถเก่งเพื่อมันนั่งอีวะให้ใครนั่งเฮ้ยอีร่างกายเนี่ยนั่งวะแล้วมันดีกับเราซะที่ไหนมันแก่ลงป่วยแล้วมันก็ตายไปเอ้าไปทุกข์อะไรกับมันนักหนาใช่ไหมใช่ไหม
3: ใช่
2: ที่ผ่านมาเราทุกข์กับมันโดยใช่เหตุใช่ไม่ใช่
3: ใช่
2: ทำงานงกทำอะไรอ่ะซื้ออาหารเสริมกินเข้าไปเอ้าเป็นมะเร็งกับย้อนอาหารเสริมนั่นเนาะไอ้เนาะเออนะแล้วต้องไปซื้อเครื่องสำอางมาทาล้างอีกใช่ไหมโอ้ผีบ้าบก ควักทีหนึ่งเนี่ยกระปุกนี่เท่าไหร่หนู 25,000 ค่ะ 25,000 นี่ของนอกค่ะ 25,000 ไม่อันนี้ถูกหน่อยค่ะอันนี้ 3,000 ค่ะควักขึ้นมาทีเนี่ยแบงค์100เลยเข้าใจไหม100หนึ่งนะทาป๊าบเนี่ยแดงโล่เลยนะ100นึงควักอีกควักนึงนะคว้าบเลย200แล้วเนี่ยทาแป๊บเดียวขยี้ไปขยี้มาเปิดน้ำล้างโซ่โซ่โซ่แบงค์100ไหลเข้ารูระบายเลยไปละ200บ่เฮ้ยนะฉลาดไหมน่ะฮั่นโอ้ยมันฉลาดละตอนนี้ฉลาดละฉลาดที่รู้ว่าไม่ฉลาด แล้วร่างกายมันเคยอยู่กับเราไหมมันเคยเป็นเราตลอดไหมคะ
3: ไม่เป็น
2: มันเป็นอื่นไปมันเป็นอื่นไปไหนพูดกระแทกเสียงหน่อยสิมันเป็นอื่นไปมันเป็นอื่นไปปอนะมอยบอกมัน
3: ปอนะมอย
2: อืมไม่ต้องไปทุกข์กับมันแล้วดีไหมลูกเนาะโอ้ยอะไรอวรณ์มันอุ้ยทนุถนอมมันโอ้มันนิกาเนาะโอ้ร่างกายโอ้จิตใจใช่ไม่ใช่เออแต่พอมาฟังธรรมพุทธเจ้าเลยชัดเจนเลยไหมว่าร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราเพราะมันเป็นอื่นไปมันเป็นอื่นไปไม่รู้จะเอาอันไหนมาเป็นเราจริงไหม
3: จริง
2: ฮันฮันฮันเห็นหรือยัง
3: เห็นแล้วค่ะ
2: รู้หรือยัง
3: รู้แล้วค่ะ
2: หรือว่ารู้เฉพาะตอนนี
3: ้เฉพาะตอนนี
2: ้เอ้ยเดี๋ยวลงศาลาไปกับควักแว่นจากกระเป๋ามาละแวบอย่างเงี้ยอยู่วัดลองไม่ส่องกระจกดีไหมคะลองเนอะลองไม่ส่องกระจกเลยจะไม่เห็นแล้วว่าตัวเองหน้าตาเป็นยังไงจริงไหมมันก็เห็นแต่หน้าตาคนอื่นมันโอ้มีแค่แก่นตามอกล็อกแป๊กแรกคอโอ้มีแค่หูดังมีหูตัวเองอะไรเงี้ยเอาใหม่กลับมาใหม่ไข่กะทิน้ำตาลปิ้งตั้งชื่อว่า
3: หม้อแกง
2: ไข่อย่างเดียวไม่เป็น
3: หม้อแกงน้ำตาลอย่างเดียวก็ไม่เป็นหม้อแกงกะทิอย่างเดียวก็ไม่เป็นหม้อแกง
2: แม้แต่3อย่างก็ไม่เป็นหม้อแกงแต่ตั้งชื่อว่า
3: หม้อแกง
2: เพราะนั้นตาก็ไม่เป็นเราจริงไหมหูก็ไม่เป็นเรารวมหมดก็ยังไม่เป็นแต่ตั้งชื่อว่า
3: เป็น
2: เราตั้งชื่อว่าเราทำไมต้องตั้งชื่อด้วยอาจารย์เอ้าถ้าไม่ตั้งชื่อมันจะคุยกันรู้เรื่องเลยมันต้องใช้สมมติบัญญัติคุยกันจริงไหมเวลาจะเรียกใครก็เรียกชื่อเลยใช่ไหมก็เรียกชื่อเลยเอาคุณม้อยเชิญทางนี้ก็เรียกชื่อเลยไม่ใช่ไหมเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ใส่เสื้อลายใส่กางเกงสีดำโอ้ยตายห้าละอู้กับบ่หูเรื่องละเอาสรุปแล้วชื่อก็เป็นเพียงแค
3: ่
2: ชื่อสมมุติมีจริงหรือไม่มีจริง
3: ไม่มีจริง
2: หม้อแกงมีจริงไหม
3: ไม่มี
2: มันเอาขนมมาชิ้นหนึ่งก็นั่งกินเอากินเอามันไม่ได้กินหม้อแกงนะจริงไหมเพราะฉะนั้นหม้อแกงไม่มีเพราะนั้นหม้อแกงเกิดไหมหม้อแกงดับไหมหม้อแกงเกิดไหมหม้อแกงตายไหมไม่มีมันมีแต่ไข่กะทิน้ำตาลที่ปิ้งขึ้นมาแล้วก็เอามากินหมดไปจริงไม่จริง
3: จริงค่ะ
2: หม้อแกงเป็นเพียงสับสมมุติเป็นชื่อตั้งขึ้นมาลอยๆเข้าใจหรือยังเพราะนั้นคำว่าเราว่าเขานี่มีจริงหรือตั้งชื่อเท่านั้นเอง
3: ตั้งชื่อเท่านั้น
2: แต่พลังแห่งการยึดมั่นถือมั่นนี่มันสูงมากไหม
3: สูงมาก
2: มันยึดมาตั้งแต่เด็กจนเดี๋ยวนี้แล้วมันจะยึดต่อไปอีกเท่าไหร่ถ้ามันยังยึดมันจะเกิดอีกเข้าใจหรือยังถ้าไม่อยากเกิดเลิกยึดคนที่เลิกยึดมันเลยบวชเลยไงปอม้อยขูดผมขว้างเฮ้อปอม้อยเนี่ยมันปอหมดเลยแล้วเขาก็มาฝึกตัวเองแล้วพอฝึกแล้วมันมีความสุขกว่าเก่ามันมีประโยชน์กว่าเก่าจริงหรือไม่จริง
3: จริง
2: ถ้าอาจารย์ไม่บวชเนี่ยอาจารย์มีลูกมีผัวเนี่ยพวกเธอจะไปฟังอาจารย์สอนธรรมะไหม
3: ไม่ไป
2: เออเนาะสอนไปพวกเธอก็จะว่าเออดีแต่สอนคนอื่นนะกะเก่าทาปากแดงปิ้งดิ้งอยู่อะไรเงี้ย เนี่ยเพราะอาจารย์มาบวชใช่ไหมพวกเธอถึงมาฟังธรรมใช่หรือไม่
3: ใช่ค่ะ
2: เห็นประโยชน์ของการบวชหรือยัง
3: เห็นแล้วค่ะ
2: จะบวชก่อนพวกเธอนี่เป็นรุ่นอะไรรู้ไหมรุ่นจ้างก็ไม่บวชจริงไม่จริงเนี่ยพวกเธอนี่รุ่นจ้างก็ไม่บวชเพราะอาจารย์เอาสตังค์ไปจ้างเธอบวชเดือนละ200เธอก็ไม่บวชจริงไหมรายได้เธอมากกว่านั้นตั้งเยอะเนี่ยจ้างยังไม่บวชเลยเพราะนั้นอย่าไปกลัวนะใครจะบวชอย่าไปกลัวแต่ถ้าใครบวชได้เราอนุโมทนาไหมคะ
3: อนุโมทนา
2: สาธุเลยนะดีละเนี่ยวันนี้บวชแม่ชี5ตนปัญจวัคคีย์นะบวชเพื่ออะไร 1. บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ 2. บวชให้ในหลวงครองสิริราชสมบัติครบ70ปี 3. บวชให้ราชินีครบ7รอบ 4. บวชให้ตัวเองใกล้ตายแล้ว 5. บวชให้พ่อให้แม่นะยกบุญยกกุศลให้พ่อให้แม่พวกเราควรจะอนุโมทนาไหมคะ
3: สาธุ
2: แล้วก็พูดด้วยดิว่าขอข้าเจ้าได้บวชพ่องเด้ออย่างเงี้ยนี่เธอทุกวันนี้สังคมกำลังเลวร้ายไประดับจังหวัดหรือระดับอำเภอหรือระดับประเทศหรือระดับโลก
3: ระดับโลก
2: เราได้ข่าวช็อกโลกจริงไหมวันนี้เราได้ข่าวว่าเขาเฉลิมฉลองที่ฝรั่งเศสเขาเรียกวันชาติฝรั่งเศสคนก็เดินกันเต็มถนนเลยเขาเรียกว่าถนนคนเดินเหมือนเชียงใหม่เนี่ยนะ คนเดินเฉลิมจะร้องแต่งตัวสวยจุดพลุปุ้งปิ้งปุ้งปิ้งกันเนี่ยนะผู้ชายคนนึงก็ขับรถบรรทุกพุ่งมาด้วยความเร็วสูงนะปังปังปังปังปังปังปังชนกราดเลยนึกออกไหมมันหนีไม่ทันอ่ะไปเนี่ยตายไป84ศพบาดเจ็บอีกเกิน200เนี่ยนะแสดงว่าความเลวร้ายมันระดับโลกแล้วนะเธอเราไม่เคยได้ข่าวอย่างขนาดนี้ใช่ไหมเราไม่เคยได้ข่าวขนาดนี้เพราะฉะนั้นจำนวนนักบวชต้องเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะและต้องเป็นนักบวชที่บรรลุธรรมด้วยนะเมื่อบรรลุธรรมแล้วเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายแล้วพร้อมที่จะออกไปสอนคนอื่นสอนอย่างเงี้ยสอนอย่างเงี้ยใครมันจะเถียงจริงไหมแล้วพอรู้แล้วทุกคนก็อยากจะฝึกตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมมันไม่ใช่สอนให้มันเครียดแต่สอนให้มันรู้รู้แล้วก็ไปฝึกต่างคนต่างฝึกตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็แต่ละคนฝึกได้เท่ากันไหมไม่เท่าบางคนฝึกเร็วบางคนฝึกช้าจริงไม่จริงอย่างโยมแต๋วผมเนี่ยกว่าจะถือศีล8ได้เนี่ยมาอยู่กับอาจารย์ตั้งหลายปีใช่ไม่ใช่แสดงว่าสติปัญญาล้ำเลิศมั้ยเนี่ยแต่ก็ยังดีใช่มั้ยแต่ก็ยังดีบางคนอยู่กับอาจารย์ได้เป็น10ปี20ปีมันก็ยังศีล8ไม่ได้ก็มีอะไรเงี้ยนะแต่รู้มั้ยมีผู้หญิงคนนึงฟังธรรมครั้งเดียวเองคิดบวชเลยคิดเลยจะต้องบวชแล้วก็มาอยู่ที่นี่อีก7วันมาดูเลยว่าที่นี่อยู่กันยังไงกินยังไงนอนยังไงตื่นยังไงพูดอะไรกันมาอยู่7วันพอครบ7วันปุ๊บมาลาอาจารย์บอกว่าหนูจะกลับไปบ้านเพื่อไปลาญาติญาติแล้วจะมาบวชอาจารย์ก็มองหน้าว่าก็ลองดูคือใช้คำว่าลองดูเพราะมันจะเป็นไปได้หรือเพราะเขาคือผู้บริหารมีเงินเดือนเป็นแสนๆเนาะแล้วก็ซื้อบ้านใหม่ๆไว้ด้วยนะฮะเป็น 7-8 ล้านแล้วก็ยังไม่ได้ไปอยู่เลยแต่พอเขาฟังธรรมแค่ครั้งเดียวเขาขอกลับบ้าน2อาทิตย์เคลียร์ทุกเรื่องเลยแล้วก็มาบวชเลยพอบวชเสร็จก็มีความสุขอยู่นั่นไหนอยู่ที่ไหนก็ข้ามควรนะบวชแล้วมีความสุขจังเลยเนี่ยนะเป็นแม่ชีอยู่พักหนึ่งก็บวชเป็นเนนจากเนนไปสิกขมนา2ปีแล้วก็เป็นภิกษุณีละนะคะเอาเราต้องให้โอกาสนะคะส่วนยมมุกนี่มาพบอาจารย์ปุ๊บก็เริ่มฝึกกี่มือคะ2มือใช่ไหมมาพบก็ฝึก2มือไปเลยอย่างนี้นะคะส่วนแม่แอดมาพบอาจารย์ก็มือเดียววันดีคืนดีเปลี่ยนเป็น2มือวันดีคืนดีเปลี่ยนเป็นมือเดียวมันเป็นไปแต่ละคนนะฮะมันไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ไปมีเหตุการณ์ใหม่ไปอยู่กับครอบครัวเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่มีความรู้ในเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเขาจะไม่ซีเรียสเรื่องการฝึกเพราะแต่ละคนมีทามมิ่งเข้าใจหรือยังแต่ละคนมีทามมิ่งฮะเมื่อถึงเวลาเขาจะฝึกของเขาไปแล้วเขาจะรู้ด้วยตัวเขาเองว่าเวลาเขาไม่ฝึกชีวิตมันทุกข์ยังไงเขาจะรู้เลยแต่เขาฝึกเขาสบายยังไงเขาจะรู้ด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์พูดวันนี้อาจารย์ก็จบละว่ามั่นใจว่าพวกเราจะไปฝึกตาหูจมูกลิ้นกายใจจริงไหมเพราะมันไม่เที่ยงมันเป็นอื่นไปในเมื่อไหนๆมันก็เป็นอื่นไปก็ฝึกมันซะเลยนะคะอาจารย์ฝึกด้วยอะไรฝึกด้วยทานสองฝึกด้วยมหาทานคือศีลนะถ้ารักษาศีลเนี่ยฝึกมหาทานเลยเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่มากฝึกด้วยสติฝึกด้วยความสงบฝึกด้วยปัญญาอาจารย์พูดธรรมะไปนี้กำลังเอาปัญญามาฝึกพวกเราใช่ไหม
3: ใช่
2: พวกเราฟังไปแล้วเกิดความรู้ไหมคะ
3: เกิดค่ะ
2: แล้วสบายใจไหมคะเรียกว่าปัญญาภาวนาเข้าใจไหมในขณะที่ฟังอาจารย์มีศีลไหม
3: ม
2: ีอยู่แล้วขณะที่ฟังอาจารย์อยู่ตั้งใจฟังหรือฟุ้งซ่าน
4: ตั้งใจฟัง
2: มีสมาธิอยู่แล้วขณะฟังอาจารย์พูดมีปัญญาไหม
3: มี
2: ครบศีลสมาธิปัญญาสามารถเห็นธรรมได้เลยเข้าใจหรือยังเราได้ปฏิบัติเรียบร้อยแล้วนะเอาละวันนี้ให้แค่นี้ก่อนเนาะจงฝึกตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยทานศีลสติสมาธิปัญญานะลูกแล้วชีวิตเราก็จะเบิกบานนะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องทรมานตัวเองอัตตกิลมัฏฐานุโยคไม่ใช่ไม่ทรมานให้ทุกข์ไม่เอาการปฏิบัติธรรมไม่ใช่จมกามไม่ใช่เสพสุขสบายไม่ใช่แต่การปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติตามทานศีลสติสมาธิปัญญาให้ได้นะ พราะนั้นเวลาเขาพาเดินจงกรมก็เดินไปเถอะฝึกสติไปนะเปลี่ยนอิริยาบถไงคืนไม่เดินมันก็ตายกะนั่งอย่างเดียวก็เดินจงกรมบ้างนั่งบ้างเข้าใจไหมเวลานั่งก็เขาก็จะพูดกล่อมเราสักแป๊บนึงแล้วก็จะให้พวกเรานิ่งที่สุดด้วยว่าอะไรมันเที่ยงมั่งเนี่ยเอาเดี๋ยวยุงกัดเอาเดี๋ยวเจ็บเขาเอาเดี๋ยวรู้สึกสุขเอาเดี๋ยวรู้สึกทุกข์เอาเดี๋ยวรู้สึกเฉยเอาเดี๋ยวความคิดพุ่งเข้ามาเฮ้ยคิดเนาะเอาเดี๋ยวความจำโผล่มาเฮ้ยจำเนาะป้าโทมันบัดเที่ยงรู้นี่เนี่ยถ้ามันอุทานขึ้นอย่างนี้แสดงว่ามันเห็นธรรมละเข้าใจไหมถ้ามันอุทานก็ว่าโอ้บัดเที่ยงสักยังฮะเนี่ยมันเห็นละแต่ถ้ามันนั่งแล้วเดี๋ยวคิดเดี๋ยวคิดเดี๋ยวปวดเข่าเดี๋ยวทำไมวันนี้นั่งไม่ดีอ่ะโง่ซื่อบื้ออย่างเก่านะแต่ถ้ามันเห็นอะไรก็แล้วแต่มันโอ้บัดเตียงเฮ้ยโอ้เปลี่ยนใหม่ฮะเหมาะโอ้เอ๊ะสบายโอ้สบายสบายโอ้มันจะสบายไปเมินว่าโอ้เปลี่ยนทำละสื่อลึกทึกเดี๋ยวอะละเริ่มเจ็บแอวทำละโอ้บัดเตียงเนาะเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยฉลาดละเข้าใจยังอย่างนี้เป็นธรรมานุสารีตามดูตามเห็นตามดูตามเห็นไปจนกระทั่งมันพระพุทธเจ้าในสุดยอดเนี่ยถ้าอย่างนี้นะมีแววละมีแววละนะเอาละขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงใส่ใจศึกษาหาความรู้ที่ถูกต้องชัดเจนแล้วปฏิบัติตามทานศีลสติสมาธิปัญญาหรือปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8เมื่อดำเนินชีวิตอยู่ในสัมมาปฏิบัติอยู่ในความดีงามแล้วชีวิตก็จะพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยโดยอัตโนมัติในจะมีสติปัญญาปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่มันไม่เที่ยงกับสิ่งที่เปลี่ยนเป็นอื่นไปเปลี่ยนเป็นอื่นไปมันเป็นเราไม่ได้เลยนะก็ขอให้มีความมั่นคงในศรัทธาในพระพุทธเจ้าให้เป็นคนภาคเพียรละบาปเจริญบุญสร้างแต่บุญกุศลสร้างแต่ความดีขอให้มีพลังแห่งความระลึกรู้มีสติมั่นคงมีความแน่วแน่มีปัญญาเห็นแจ้งพลังจิตทั้ง5นี้จงเพิ่มพูนคือพลังศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเมื่อท่านทั้งหลายมีพลังจิตเพิ่มขึ้นจงอย่าเฉื่อยชาอย่านิ่งดูดายอย่าลืมคุณพระรัตนตรัยจงช่วยกันประกาศพระศาสนาด้วยการพูดให้ฟังทำให้ดูมีความสุขให้เห็นให้ผู้อื่นได้มาพิสูจน์ความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเพื่อประโยชน์ของชนเป็นอันมากเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชนเป็นอันมากเพื่อความสุขของเทวดามนุษย์และสรรพสัตว์คือผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายตราบสิ้นกาลนานเทอญ
3: สาธุสาธุสาธุ
1: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
5: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันชวชาติคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากร

0: ลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
1: Mass FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอฝากไว้ในพระสัทธรรมที่สอนว่าท่านทั้งหลายจงบำเพ็ญประโยชน์ด้วยความไม่ประมาทเถิดนี้เป็นพระวาจาสุดท้ายก่อนเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วกลับมาพบกันใหม่ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ
0: Mass FM

0: ่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
2: พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาอำเภอเมืองเชียงใหม่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงมหาดไทยปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติทุนสีเทาและการใช้นอมินีประกอบธุรกิจผิดกฎหมายโดยจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดการแก้ปัญหาน้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นไม่พบการทรุดตัวของอาคารใกล้เคียงเพิ่มเติม
1: ผู้นำสูงสุดอิหร่านให้คำมั่นว่าจะล้างแค้นให้กับการเสียชีวิตของอายาตอลเลาะห์ อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านจากปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะบราซิล3-0เซตการันตีไม่ตกชั้นในศึกเนชั่นลีกแน่นอนแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงมหาดไทยดำเนินการปราบปราม